0: แม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะคะเดินทางกันวันที่28พฤศจิกายนจะถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะคะราคาท่านละ 39,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะต้องโทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์094-480-3076นะคะ094-480-3034และเบอร์094-396-6649ค่ะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนะคุณลิซ่าพูดถึงเรื่องของแบรนด์ชีสนะฮะ Loving Cow Cheese ซึ่งไม่ยิ้มอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะมีคุณสุภศักดิ์โอ๊กนะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทานชีสเลยนะยี่ห้อนี้นะวัวสีแดงที่ยิ้มยิ้มเนี่ยนะครับหัวเราะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่เราเล่าข่าวของคุณชวดกุ้นเฉิงนะมีการแปลข่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดสลับกันนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่านาจิบราชักเนี่ยได้รับพระราชทานนะอภัยโทษจากสุลต่านของมาเลเซียนะครับไม่ใช่บรูไนนะอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันด้วยนะทักเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะหลายท่านรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะติดตามในหัวอัดข่าวเราไปดูกันเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยกันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ
1: ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ยังแซวอยู่นะ
3: ดร.เจต
1: ครับน่าจะอยู่บ้านเนาะแต่ออกมานอกบ้านเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปมาอะไรคือเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมรหัสผ่านเข้า MacBook ปกติจะใช้ MacBook แล้วก็ลืมรหัสเข้า Zoom
1: แล้วเปิดมือถือเอา
3: แล้วก็ลืมใช่วันนี้เป็นมือถือเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย
3: ์ก็ลืมหูฟังอีก
1: โอ้นะฮะคือผมว่า
3: เป็นจริงๆใจมืดหรือเปล่าเนี
1: ่
3: ย
1: ไม่แบบลืมทำอะไรเยอะๆก็ลืมกันได้ครับอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือ MacBook เนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเขาใช้ Facial Recognition เนาะคือจดจำหน้าวันนี้หน้าอาจารย์เด็กลงหรือเปล่า
3: ใช่เป็นไปได้
1: เขาก็เลยแบบจำไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในตอนนี้ครับ
3: คือผมเนี่ยพอเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตเนี่ยผมก็ร่วมกับอาจารย์ในคณะพัฒนาดัชนีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเป็นดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยจริงๆผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเขาพยายามจะทำนะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าก็ยังไม่ออกมานะครับเราก็เลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยตอนคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยฮัลโหลครับ
1: สัญญาณ
0: อาจารย์ค่ะ
1: ครับ
3: มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเลย
1: ครับเอ็นดู
3: มันเลยทำให้หน้าผมหายไปเลยเนี่ย
1: ตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์กลับมาแล้วครับต่อเลยครับ
3: นะ
1: ตอนนี้ใครที่ติดต่ออาจารย์อัดอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์อัดกำลังใช้โทรศัพท์ในการที่จะ Facebook Live อยู่นะครับเชิญเลยฮะต่อครับ
3: จริงๆครับก็เลยเป็นดัชนีค่าคิดดัชนีค่าครองชีพตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับคราวนี้ทำไมถึงไปทำตัวนี้ทำไมเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอันหนึ่งของประเทศไทยเรื่องแล้วดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สะท้อนเหรอนะครับดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดัชนีผู้บริโภคเงินเฟ้อนะครับหรือดัชนีภาคการผลิตก็เยอะแยะมากมายนะครับในด้านผู้บริโภคก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
1: ครับ
3: แล้วก็ไปคำนวณเงินเฟ้อกันก็มีแค่นั้นนะฮะที่ยังไม่สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายและภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวไทยแต่ดัชนีที่เราทำเนี่ยจะเป็นดัชนี ค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะครับดร.เจตคุริซ่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าพวกเราก็ได้เห็นข่าวว่าดัชนีเงินเฟ้อขออภัยดัชนีผู้บริโภคเป็นเท่านี้เงินเฟ้อเป็นเท่านี
0: ้
3: นะครับเราก็คงได้เห็นกันอยู่คุริซ่าคงได้เห็นได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมีความคิดว่ารู้สึกเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยแล้วมันจะกระทบเงินในกระเป๋าเราม
1: ันยังไงอ่ะ
3: มันรู้สึกเราเฉยๆไปแล้วนะสำหรับมันเฟ้อในบ้านเราตอนนี้ก็สักสองกว่าแล้วผมจำไม่ผิดเดือนล่าสุดน่าจะสองกว่าๆนะครับแล้วยังไงอ่ะผมก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายกันทุกวันผมยังไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าผมหายไปหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็เลยมาคิดเรื่องนี้ผมเป็นหัวหน้าโครงการในการจัดทำเรื่องนี
1: ้ uh-huh.
3: นะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทำ
1: เป็นนายหัวด้วยเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยนะฮะ
3: ใช่ใช่ขอบคุณครับรายงานของดัชนีนี้ก็เป็นรายงานของเดือนของเป็นรายไตรมาสนะครับ
1: ครับ
3: สามเดือนสามเดือนสามเดือนในอนาคตเนี่ยผมก็จะพัฒนาเป็นรายเดือนถ้าผมมีเวลาพอนะแต่ตอนนี้เป็น3เดือนรายไตรมาสก่อนเพราะนั้นสิ่งที่รายงานขนาดนี้เนี่ยซึ่งได้รายงานไปแล้วผ่านสื่อต่างๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยไตรมาส2 3 4นะครับขณะนี้เราอยู่ในไตรมาส3ได้ประเมินไปในไตรมาส4ด้วยนะครับในไตรมาส2โดยภายใต้ทบหัวข้อในการพูดคุยกับสื่อกับประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยก็คือผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มีอยู่ต่อค่าครองชีพของครัวเรือนไทยวิเคราะห์ผ่านดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยดัชนีค่าครองชีพเรียกง่ายๆต่อไปท่านผู้ฟังเรียกง่ายๆว่าดัชนี CLI
1: ย่อมาจาก
3: Cost of Living Index
1: ครับ
3: ดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยถ้าพูดจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยดัชนีค่าครองชีพคืออะไรก็คือดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังผมอยู่อ้าวแล้วมันมีแค่นี้แล้วยังไงต่อถ้าบอกว่าดัชนีค่าครองชีพดัชนี CLI ปรับเพิ่มขึ้นแล้วยังไงต่อไปในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ดัชนีแล้วเนี่ยเราในดัชนีนี้จะบอกว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกี่บาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสและโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยจ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับและอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นมา2 3 4ราคาน้ำมันยังหลอนเราอยู่ยังหลอนครัวเรือนไทยยังหลอนประชาชนชาวไทยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งขณะนี้ที่ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในอีกหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ปัจจัยเรื่องน้ำมันเนี่ยมันส่งผลต่อกระทบต่อภาระค่าจ่ายของประชาชนถูกไหมครับเน
1: ี่
3: ยป
1: ั
3: จจุบันก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทิศทางก็ไม่รู้มันจะไปจบยังไงผมก็เริ่มต้นจากไตรมาสที่2นะฮะสงครามตะวันออกกลางมันเริ่ม28กุมภาพันธ์2569แล้วก็มันก็ส่งผลทำให้ไตรมาส2สามสี่ยังเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันไตรมาสสองเนี่ยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นดัชนีปรับเพิ่มขึ้นดัชนี CLI หรือดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยปรับเพิ่มขึ้น 14% แล้วพอมาไตรมาสสองก็ไตรมาสสามครับเมื่อกี้สองนะครับ 14% มาไตรมาสสามเนี่ยลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับและไตรมาสสี่ผ่านการประเมินผ่านการคาดการว่าจะดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแ จะยังน้อยกว่าในไตรมาส2ที่ดัชนีมันปรับตัวสูงขึ้นก็ประมาณสักไตรมาส2นี่เพิ่มขึ้น 14%
1: ครับ
3: ดัชนี DLI เพิ่มขึ้น 14% ครับดร.ครับแล้วก็ดัชนีไตรมาส3เนี่ยลดลงไปประมาณสัก10% เหลือลดลงจาก14 เป็น 10แล้วก็ไปไตรมาส4เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 11-12% อันนี้ทิศทางของดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยที่มีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นคำถามที่สำคัญคนที่ฟังผมอยู่ผม
1: ว่ามี
3: ความรู้เยอะมันผมเทียบกับปีไหน
1: ครับ
3: ผมเทียบกับปี2566ทำไมผมเทียบกับปี2566ก็เพราะว่ามันเป็นปีที่หน่วยงานต่างๆเขาใช้คิดคำนวณที่เป็นปีฐานนะที่เป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นก็เทียบเพราะนั้นก็จะสามารถพาดหัวข่าวได้ว่าดัชนีค่าครองชีพหรือดัชนี CLI Cost of Living Index ของไทยที่จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่มสูงขึ้นในรอบ3ปี
1: ครับ
3: พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าดัชนีค่าครองชีพของลูกครัวเรือนไทยสูงสุดที่เราเจอประสบพบเจอในวันนี้ไตรมาส2 3 4เป็นค่าครองชีพที่สูงที่สุดในรอบ3ปี3ปีผมวัดจากไหนก็วัดจาก2566ที่ผมใช้เป็นปีฐานตามที่ได้พูดไปแล้วคราวนี้มาต่อไปดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาคำนวณต่อว่าเป็นค่าครองชีพของครัวเรือนไทยในแต่ละไตรมาสในแต่ละภูมิภาคดัชนีนี้คำนวณเป็นภาพรวมทั้งประเทศและหลายภูมิภาคมี1กรุงเทพและปริมณฑล2ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับเพราะนั้นดัชนี CLI ก็จะรายงานเป็นทั้งระดับประเทศและรายภูมิภาคเป็นค่าใช้จ่ายบาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสครัวเรือนไทยไหนใน6ใน5ภูมิภาคที่มีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดผลการคำนวณจากดัชนี CLI ผ่านไปเป็นตัวเลขค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยพบว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันมากที่สุดคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเดือนละขออภัยเพิ่มขึ้นไตรมาส2 10,000 บาทไม่ได้กลมๆเป๊ะนะครับมีหย่อนๆหน่อยท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านนักวิชาการทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายประชาชนทั่วไปเซิร์ชใน Google ได้แต่วันนี้ผมไม่มี PowerPoint ดูต่อหน้าคอมผมมีปัญหา
1: ครับ
3: นะครับผมสามารถสรุปได้ว่าตัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดขณะนี้อันดับหนึ่งจากราคาน้ำมันกรุงพลกรุงเทพผมอยู่ในนั้นด้วยด็อกเตอร์อยู่ในนั้นคุณลิซ่าอยู่นั้นท่านผู้ฟังอยู่ในนั้นสองคนที่อยู่ในต่างจังหวัดภาคไหนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงที่สุดก็คือผมเช่นกันเพราะว่าอยู่ในภาคใต
1: ้ครับ
3: เพราะนั้นจากราคาน้ำมันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันคำว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันก็คือหมายความว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมากเป็นระดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานลดหลั่นกันมาตามลำดับ 7:15 นาทีถูกไหมครับผม
1: ถูกแล้วครับ
3: เดี๋ยวจะมาบอกท่านว่าแล้ว อาชีพใดที่มีภาระค่าจ่ายมากที่สุดแล้วเขาไปจ่ายอะไรมากที่สุดแล้วก็เสนอแนะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ประเทศไทยว่าเมื่อมีภาระค่าจ่ายแบบนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยครัวเรือนไทยอย่างไร
1: ครับ
3: เดี๋ยวมาต่อกันเบรกที่2ครับผม
1: พักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่อาจารย์ได้จั่วหัวไว้กันต่อนะครับ
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นวันฉ่ำนะวันนี้คือตกโปรยปลายมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแถวบ้านอาจารย์ฝนตกนะครับ
3: ตกอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยยุ่งอยู่2เรื่องหนึ่งฝนตกหนักเดี๋ยวจะออกไปลำบากสองก็คือเบรกแรกก็คือลืมสามเรื่องลืมรหัสเข้าคอมลืมรหัสซูมของรายการลืมหูฟัง
1: คร
3: ับมั่วเลยวันนี้สำหรับผมนะโอเค
1: ครับมาต่อครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จบประเด็นไว้น่าสนใจคือโอเคเรารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องค่าครองชีพสูงสุดนะฮะก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แล้วอาชีพไหนกลุ่มไหนครับ
3: ผมดูท่านดร.เนี่ยขาดไปวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปต่างภารกิจต่างประเทศดูคลิปท่านด็อกเตอร์อยู่นะ
1: ฮะ
3: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรบอกด็อกเตอร์
1: อยากจะบอกเฉยๆขอบพระคุณครับ
3: โอเคด็อกเตอร์เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคิดว่าอาชีพไหนในกรุงเทพเนี่ยที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
1: คุณลิซ่า
3: ซึ่งผมคำนวณต่างคุณลิซ่าคุณลิซ่าคิดว่าเป็นอาชีพไหนอ่ะในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลเดาๆมาก็ได้คุณลิซ่า
0: เกี่ยวอาจจะต้องเกี่ยวกับการขับรถต่างๆหรือเปล่าคะเพราะว่าค่าน้ำมัน
3: น่าสนใจ
1: คนขับแท็กซี่อย่างนี้เหรออ
3: ่าเออใช่ใช่คนขับแท็กซี่หรือเปล่าด็อกเตอร์ละด็อกเตอร์
1: ก็น่าจะเป็นผมก็น่ามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ถ้าน้ำมันเนาะก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นไหมเท่าที่เดานะแล้วก็อาจจะมีรวมถึง Grab Rider อะไรต่างๆที่เป็นRider ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เดานะฮะ
3: ก็เคียงทั้งสองท่านเลยคืออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุดนะฮะจากการที่ต้องจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพคนชั้นกลางส่วนใหญ
1: ่
3: เป็นกลุ่มอาชีพอิสระการทำอาชีพอิสระคือ1เป็นพนักงานประจำพนักงานในบริษัทในคนกรุงนะครับจากดัชนี CLI ของผมเนี่ยคนกรุงนักวิชาการพวกเราดร.คุณลิซ่าลูกจ้างคนทั่วไปคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเป็นกลุ่มที่ได้รับภาระค่าใช้จ่ายมากสุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
3: คือดัชนีเนี่ยหลังจากคำนวณดัชนีแล้วเนี่ยดัชนีมันบอกว่าสามอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพอื่นก็ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นคนทำงานทั่วไปพวกเรานักวิชาการลูกจ้างข้าราชการนะครับคนขั้นกลางกันส่วนใหญ่อะ
1: uh-huh.
3: เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพมากที่สุดในกรุงเทพมหานครส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากค่าครองชีพที่ผมคำนวณผ่านทางดัชนี CLI นะครับดร.กุลิซ่าว่ายังไงไม่รู้แต่ผลจากการคำนวณผลจากการศึกษาบอกว่าในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆในกรุงเทพเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเป็น พนักงานทั่วไปคนทั่วไปชั้นกลางอันที่2เนี่ยเป็น SME นะในกรุงเทพอ่ะเป็น SME ส่วนในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่เป็น SME และเกษตรกรเรื่องนี้มันเป็นกระจายกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคเช่นอะไรเป็น1อะไรเป็น2เลยครับผมไปวิเคราะห์ในเปเปอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าจากดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยที่ผมทำนี่นะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตทำเนี่ยมีอยู่3อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน1คนใช้แรงงานทั่วไปซึ่งก็เป็นกลุ่มคนชั้นกลางลูกจ้างพวกผมด้วยแล้วเนี่ย2 SME แล้วก็3ก็
1: เกษตรกรในต่างจังหวัด
3: เป็น2ส่วนก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชและเกษตรกรที่ทำประมงภาคใต้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ออก PowerPoint มาด้วยเนี่ยเป็นเกษตรกรทั้ง SME และเกษตรกรที่ทำเรื่องประมง
1: เพราะต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันไงในการออกไปหาปลาหาออกเรือ
3: ครับประเด็นต่อไปที่ดัชนี CLI บอกก็คือว่าแล้วภาระค่าใช้จ่ายตามอาชีพต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยไปจ่ายอะไรผมเรียนท่านผู้ฟังดร.เจตปุริซาอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วในครัวเรือนไทยเนี่ยเอาเงิน100บาท 100% เนี่ยไปจ่ายเรื่องค่าอาหาร2ค่าที่อยู่3ค่าเดินทาง
1: ครับ
3: ค่าเดินทางและค่าขนส่งผลของดัชนี CLI บอกผมว่าภายใต้ราคาน้ำมันภายใต้ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศไทยเนี่ยส่งผลทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนแปลงไปเดิมนี่เราใช้เรื่องของอาหาร2ที่อยู่3ค่าเดินทางผลของราคาน้ำมันผ่านดัชนี CLI พบว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเปลี่ยนไปเป็น1ค่าเราจ่ายไปเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งมากขึ้นเกือบ 50% ลองลงมาก็เป็นอาหารลองลงมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัย
1: ครับ
3: ผมสรุปมาถึงตอนนี้ได้ว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลทำให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนโครงสร้างค่าใช้จ่ายหมายความว่าไปจ่ายในเรื่องของการเดินทางไปจ่ายในเรื่องของการขนส่งมากกว่า อาหารเดิมมันเป็นอาหาร อาหารก็สูงนะครับประมาณสัก 30% อันนี้เกือบอันแรกนี่เป็นค่าเดินทางและค่าขนส่งเกือบ 50% อาหารนี่ก็30%
1: ครับ
3: ตามมาติดๆเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งนะครับโอเคไล่มาตั้งแต่ดัชนีไล่ตั้งแต่ภาระค่าใช้จ่ายว่าผลของราคาน้ำมันทำให้ครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น7เท่า
1: โอ้โหเยอะมาก
3: เท่าบางพื้นที่เกือบ8บางภูมิภาคเกือบ8
1: ที่ไหนที่8ครับอาจารย์กรุงเทพมั้ย
3: กรุงเทพครับ
1: ฮะโอเคครับอาจารย์ครับ
3: ใต้ภาคใต้ลงมาภาคใต้แบบตามมาติด
1: ๆ
3: หายใจลดต้นคอกรุงเทพอ่ะ
1: งั้นผมถามอาจารย์บ้างในทางกลับกันที่ไหนที่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะน้อยที่สุดเหมือนกับว่าแบบได้รับกระทบน้อยที่สุดจะย้ายอยู่ที่นั่นฮะ
3: เป็นภาคอีสานกับภาคเหนือประมาณเนี้ย
1: อ่ะคุณซ่ากับเชียงใหม่ครับ
3: ภาคอีสานกับภาคเหนือมีภาระค่าจ่ายน้อยสุด
1: คร
3: ับแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ5ภูมิภาคเนี่ยนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายรองลงมาตามลำดับโอเคสุดท้าย2นาที1นาทีนะครับข้อเสนอแนะมีหลายข้อนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแนะข้อเดียวพอ
1: ครับ
3: การจัดทำดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยหรือดัชนี CPI เนี่ยผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวดัชนีพวกนี้ไปเป็นกำหนดนะครับเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการช่วยเหลือภาคครัวเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคเพราะนั้นการที่เราไปช่วยรวมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมายโดยตรงทั้งสองท่านท่านผู้ฟังถ้าใครติดตามเรื่องนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองในราเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงก็คือเรื่องค่าจ้าง
1: ค่าแรง
3: นะเพื่อจะหาเสียงกับค่าพี่น้องที่ใช้แรงงานมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง มาตรงกับสิ่งที่เราทำพอดีก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าพรรคการเมืองไทยนี่แหละบอกว่าในช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะขึ้นค่าจ้างเนี่ยในภูมิภาคหรือในจังหวัดเนี่ยควรจะวัดจากค่าครองชีพ
1: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
3: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
1: ครับ
3: เอาตัวค่าครองชีพนี่เป็นตัวเป็นเกณฑ
1: ์ครับ
3: แล้วที่ผมพูดถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางอาหารค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยแต่พูดว่าจ่ายไม่เท่ากันจ่ายไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าเราเอาดัชนี CLI ของคณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านช่วยครัวเรือนไทยได้ตรงจุดได้ตรงเป้าว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับ
1: ครับ
3: เล่าได้ประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงท่านไปตามได้ในเซิร์ชใน Google ขึ้นมาหมดเลยดัชนีค่าครองชีพ
1: ครับเขาไปหาได้นะครับ CLI ย้ำอีกทีนะครับโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะก็มีในหัวอ่านของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานขอบคุณอาจารย์มากน่าสนใจมากนะครับแล้วก
3: ็ขอให้ดร.เจตมากๆเลยครับ
1: หาพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเจอนะครับ ขอบพระคุณกับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านดร.กุลิซาท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ก่อนที่จะลากันไปนะครับย้ำเตือนจะมีการเลือกตั้งนะของผู้ประกันตนนะฮะบอร์ดประกันสังคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อกำหนดแนวทางนะของการประกันสังคมของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วไฮไลท์นะฮะช่วงเย็นนะครับจริงๆมีหลายรายการที่เราส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยได้แต่ไฮไลท์คือ18:08 นะครับวิ่ง100 เมตรชายนะลุ้นเทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในเวลาต่ำ10ได้หรือเปล่านะส่งใจไปนะคุณลิซ่า
0: แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและขอให้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 09 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวมีพาดหัวข่าวด้วยนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงประกาศเตือนอยู่นะครับล่าสุดออกประกาศเตือนฉบับที่8แล้วขณะที่กรมชลก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำขึ้นสูงแต่ว่าเราขอเริ่มต้นประเด็นแรกกันครับประเด็นที่คนไทยมีความสุขเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทราบข่าวน้องเนเน่รอยัลนะครับคว้าแชมป์ ATG นะครับ IAGT นะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คว้าเงินรางวัลไป$1 ล้านนะครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้แล้วนะครับเนเน่รอยัลหรือว่ารัติการอัมรอยสาวน้อยจากภูเก็ตได้รับเสียงโหวตชนะรายการอเมริกา Got Talent การประกวดทักษะความสามารถยอดนิยมอันดับ1ตรงใจและก็ตรงความคาดหมายของคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งวินาทีที่กรรมการประกาศผลโหวตก็ทำให้เนเน่ฟุบไปกองกับพื้นด้วยความตื่นตันดีใจเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในหมู่ผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนส่งเสริมลูกสาวมาโดยตลอดนะครับมีการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT โดยบอกกับพิธีกรบนเวทีว่าดีใจและขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงโหวตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับน้องเนเน่เองเนี่ยนะครับจากวันนี้ไปน้องแพรวหรือว่ารัติกามอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัยเพียง16ปีกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับเธอได้สร้างฐานแฟนเพลงในทุกระดับผู้คนในวงการดนตรีมากมายติดตามผลงานของเธออย่างจริงจังในรายการจารึกชื่อเป็นศิลปินไทยนะครับโดยเขาบอกว่าจะมีการติดตามเส้นทางความสำเร็จแล้วก้าวต่อไปของเธอในเส้นทางดนตรีระดับโลกนะครับหลังจากมีการคว้าแชมป์ AGT ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าเงินรางวัลนอกเหนือจากทางกองประกวดจะให้แล้ว$1 ล้านแต่ว่ายังไม่รวมภาษีที่ต้องหักกันไปนี่นะครับกลับมาประเทศไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เตรียมจะมอบรางวัลนี้ให้กับน้องด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปกอดน้องบนเวทีด้วยความดีใจนะครับเป็นภาพนายณรงค์อําลอยครับแล้วก็นางอ้อมพูนเกิดพ่อแม่ของน้องเนเน่รอยัลกอดลูกด้วยความดีใจที่เนเน่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ปี2026ได้สำเร็จเนเน่ทิ้งตัวลงกับพื้นเวทีเอามือปิดหน้าร่ำไห้ด้วยความดีใจหลังพิธีกรประกาศชื่อเป็นแชมป์รายการระดับโลกนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าเนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ชาวมะกันบวชชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน$1 ล้านพร้อมกับสัญญาโลกตะลึงเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาวน้อยสุดมหัศจรรย์วัย16ปีลูกสาวแห่งชาติจากภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21ปีนี้ไปครองได้สำเร็จเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าไร่มนร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชมสาว16จากภูเก็ตโหวตถล่มทลายรับ$1 ล้านกระหึ่มโลกเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent แล้วก็มีภาพเนเน่นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดทางร้องโชว์พลังเสียงแล้วก็ไร่มนกีตาร์ร็อกแบบสะใจท่ามกลางเสียงเชียร์คะแนนโหวตอันท่วมท้นครับจนชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ไปครองอย่างยิ่งใหญ่รับเงินรางวัล$1 ล้านสหรัฐครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ส่งใจจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียร่วมยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติส่วนอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมและยกให้เนเน่เป็นเด็กมหัศจรรย์ก็คือน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติค่ะให้ฉายาน้องเนเน่ว่าเนเน่กีตาร์ไม่พลาดเป้าและยังได้แต่งเพลงเป็นของขวัญให้เนเน่ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวน้องเนเน่เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันพร้อมกับภาพด้วยนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เจ้าตัวถึงร่ำให้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชนสร้างตำนานระดับโลกเนเน่ร็อกสตาร์สาวน้อยภูเก็ตคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ไปจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอน 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญนะครับครั้งที่81ณนครนิวยอร์กก็เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณนครนิวยอร์กแล้วก็หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google นะครับโดยนายกกล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและก็การลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ Google Cloud Region นะฮะในกรุงเทพยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจับมือ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับขณะที่ประธานของ Google เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีความร่วมมือนะครับในการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยพร้อมยืนยันร่วมเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าจอสปีดเวที UN ปลุกโลกยึดมั่นในกติกานายกจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลด้านภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวหาเรือลงทุนค้าขายกับไทยศิหศักดิ์เผยสุนทรพจน์อนุทินบนเวที UN ครั้งแรกตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันชูสร้างความไม่เลือเชื่อใจปลุกโลกยึดกติกาส่วนอีกนะครับไปเด่นหนึ่งนะฮะคล้ายกันครับสำหรับพาดหัวข่าวกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะสปีดบนเวที UN ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปราจีนนะคะหลังจากพบหลักฐานขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมษสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยก่อนการฟังคำพิพากษานางนภาพัฒน์อัจฉสานิชมนอดีตนายกอบจปราจีนบุรีภรรยาของสจ.โต้งพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษนายสุนทรจำเลยที่7และ จำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่ว่านายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และ8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้นะคะสั่งประหารโกธรคดีโหดเมืองปราจีนคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.ต้งคนดังให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษตลอดชีวิตสิ้นลายเจ้าพ่อเมืองปราจีนศาลสั่งประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันกับพวกค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าประหารชีวิตโกธรกดลูกซองซัดสจ.ต้งเขม่าปืนมัดดิ้นไม่หลุดศาลลดโทษตลอดชีวิตศาลตัดสินประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีพร้อมลูกน้อง4คนคดีร่วมกันสังหารสจ.ต้งจบชีวิตร่างพลุนภายในคฤหาสน์หรูกลางเมืองปราจีนบุรีเหตุเกิดช่วงปลายปี2567เผยเขม่าดินปืนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวดิ้นไม่หลุดระบุชัดโกธรร่วมวงยิงด้วยใช้ปืนลูกซองยาวกระหน่ำ3นัดถือเป็นการร่วมแต่ให้การประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทขณะที่ศพของสจ.ต้งญาติเก็บไว้ณวัดมะกอกสีมารามอำเภอเมืองปราจีนบุรียังไม่ได้ประกอบพิธีชาปนกิจแต่อย่างใดครับ7:41 นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะโดยทั่วไปแพทย์ก็มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นก็เสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะว่าโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปก็คือเคลมได้แต่ก็ต้องมีส่วนร่วมจ่ายดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้ทาง DSI นำป้อมพาวุธแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิและพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นนะครับส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดี Forex มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเลยครับเมื่อวานนี้นะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศครับได้นำผล ความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายโดย2รายนี้ก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดาราชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยฟิล์มรัฐภูมิเดินทางมาถึงโถงรับรองของ DSI พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกติไม่มีอาการเครียดนะครับบอกว่าวันนี้มั่นใจมากนะครับไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเช่นเดียวกับคุณภาวุฒินะครับก็เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายก่อนเปิดเผยบอกว่าสำหรับเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้จากไทยโพสต์ครับ DSI ส่งฟ้องฟอเล็กย้ำเส้นเงินภาวุฒิผิดปกติ DSIในนำป้อมภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิกับพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 พันส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องฟอเร็กซ์มูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาทย้ำเส้นทางเงิน28ล้านก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวภาวุฒิผิดปกติระบุทำหนังสือประสานประธานสภาแจ้งขอส่งตัวส.ส.ภาวุฒิส่งฟ้องแล้วด้านฟิล์มป้อมไม่กังวลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจขณะที่อัยการนัด5ตุลาคมฟังคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะทางกรมชลประทานก็ยังคงปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่สทนชก็สั่งพร่องน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่มอีกด้วยรับฝนหนักถึงวันที่26กันยายนค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงเช้าวันนี้นะคะปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจากแม่น้ำปิงก็เริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงที่ระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะหากมีฝนตกเพิ่มก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์และปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เข้ามาทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประกอบกับคาดการจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางก็คาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้จะทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกลงมามากกว่าที่คาดการนะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะจ่อ4จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาปอพอเตือน4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงด้านเมืองพัทยาอ่วมถนนหลายสายจมบาดาลส่วนสุพรรณบุรีน้ำเอ่อท่วมแล้ว5อำเภอขณะที่อ่างทองกระทบแล้ว3อำเภอเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด้านจังหวัดระยองวิกฤตน้ำทะลักอำเภอปลวกแดงชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของและหมูรอดตายหวิดค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เร่งช่วยชาวบ้านนะคะขนของหนีน้ำในส่วนของพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ ก็หนีน้ำท่วมอย่างโกลาหลทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและทรัพย์สินอื่นๆหลังจากระดับน้ำเนี่ยท่วมที่พักสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องช่วยหมูหลายตัวไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: กดอ.ก็ยืนยันนะครับว่านิคมภาคตะวันออกจะไม่ถูกน้ำท่วมชี้ฝนช่วยเติมอ่างเก็บน้ำสำรองด้วยครับนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใดแม้ในบางพื้นที่ชุมชนรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการปลูกสิ่งขวางทางระบายน้ำขณะเดียวกันครับปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการเอลนีโยโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าฝนที่ตกหนักตลอดวันตลอดคืนครับส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งในพื้นที่ระยองมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียงวันเดียวสูงถึงเกือบ4ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง3แห่งมีความจุรวมกันกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ200ครับแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มระดับน้ำในอ่างสูงถึง 70-80% ของความจุรวมก็ขอให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ไม่กระทบหรือว่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ในนิคมครับแต่ว่ามีภาพข่าวนะครับอยู่ในเดลินิวส์นะครับเป็นภาพที่อยุธยาครับฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันเวลานานครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันทำให้สวนกล้วยของชาวบ้านในพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายส่วนที่พัทยาเกิดน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในเดลินิวส์นะครับเจ้าพญาขึ้นพรวดคืนเดียวพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายเจ้าพระยาขึ้นพรวดอยุธยาเร่งตั้งบังเกอร์ป้องโบราณสถานวัดชัยและวัดกษัตราชาวบ้านครวญน้ำมาคืนเดียวท่วมพืชผลพังยับลุยน้ำขุดหน่อกล้วยหนีชดเชยไม่คุ้มเสียขณะที่พัทยาพิษฝนถล่มนานกว่า1ชั่วโมงทำน้ำท่วมถนนสายหลักสูง50ซมถึง1เมตรนักท่องเที่ยวเดินฝ่ากระแสน้ำกลับที่พักก่อนเกิดเหตุสลด3ชาวต่างชาติเดินฝ่ามวลน้ำมองไม่เห็นสะพานพลัดตกคลองเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้2ส่วนอีก1ถูกกระ

0: แสน้ำพัดหายเร่งค้นหาด่วนซึ่งจนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวรายนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อ

0: กองทุนกยศค่ะเมื่อวานนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกยศทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบวงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 14,400 รายตามจำนวนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมได้ครบทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งขอใช้งบกลางประจำปี2569เพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทันเวลาและมีวงเงินเพียงพอซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวประเด็นนี้ค่ะคลังชงของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านหนุนกยศขยายสิทธิ์นักเรียนขอกู้อีก 14,000 รายคลังเร่งชงครม.ขอใช้งบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทหนุนกยศขยายกรอบวงเงินปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมแล้วยังไม่ได้สิทธิ์อีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้จากกยศรวม 790,000 รายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าคลังทุ่ม 1.2 พันล้านช่วยกยศปล่อยกู้นักศึกษานายกถกภาคธุรกิจเชื่อเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าสำเร็จด้วยดีกต.วางตัวเหมาะสมคลังช่วยกยศของบกลาง 1,200 ล้านบาทปล่อยกู้นักศึกษาเพิ่ม 14,400 คนทำให้นักศึกษาได้กู้ 7.9 แสนรายมากที่สุดเท่าที่เคยให้กู้นะครับให้กองทุนเร่งรัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กยศที่เหลือค้างชำระไม่มากครับน่าจะมีเงินทำให้เสริมสภาพคล่องของกยศได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นประเด็นเด้งแล้วสี่เสือสน.ดินแดงเส้นปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าบก.น.1 นะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรเป็นผู้บังคับการน.1เซ็นคำสั่งนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงลงวันที่23กันยายนครับหลังเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีวันเดียวกันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับผู้กำกับการสน.ดินแดงสั่งการนะครับในการบุกเข้าจับกุมบ่อนที่ดินแดงนะครับโดยอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14แยก11นะครับก็ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมนักพนันได้ถึง53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนแบ่งเป็นชาย26คนหญิง23คนแล้วก็ผู้จัดที่มีการเล่นการพนัน7คนชาย6คนหญิง2คนครับประกอบด้วยเงินสดที่เป็นของกลาง 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคอุปกรณ์การเล่นพนันอีกเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีการสั่งเด้ง4เสือของสน.ดินแดงแล้วนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวบอกว่าเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมมท.4บุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับการน.1สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมมท.4เปิดปฏิบัติการบุกทลายสายฟ้าและบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4ในตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะช่วงนี้ก็ตักกร้อชุดค่ะล่า2เอเชียนเกมอีสปอร์ตเงินยกน้ำหนักเรือใบคว้าทองแดงไทยกวาดเหรียญเพิ่มนะคะทีมอีสปอร์ตประเดิมคว้าเหรียญเงินขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ก็คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายค่ะก็ทางฟ้างธีรพงศ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าลงแข่งทั้งที่เจ็บด้วยค่ะแต่ก็พอใจผลงานที่คว้าเหรียญทองแดงได้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้กำลังใจผู้ต้องขังหนุนดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มศักยภาพพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผอ.กองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของผู้ต้องขังพร้อมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ

0: ชีวิตผู้ต้องขังโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาปลูกฝังความรับผิดชอบและช่วยผ่อนคลายความเครียดเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษนอกจากนี้ยังวางแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคและการเยียวยาจิตใจเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเข้มแข็งคืนสู่สังคมในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณสาครคุณสอสุพันธ์คุณหนุ่มคุณจิรวัฒน์คุณเทศิยะนะฮะคุณประเสริฐคุณลูล่าคุณสมนึกคุณทูลทองคุณเสือนะฮะคุณและคุณสุภชัยด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฝนตกกระจายเกือบทั้งประเทศกรุงเทพฝนช่ำฝนตกสูงสุดเขตมีนบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนขณะที่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนเช็คฝนก่อนออกจากบ้านเนื่องจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มเมฆฝนยังดูเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมทั่วกทม.ต่อเนื่องจังหวัดใกล้เคียงฝนน่าจะตกยาวโดยมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดโดยเฉพาะ

0: ฝั่งกทมด้านตะวันออกด้านข้อมูลศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมรายงานเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรีที่ 91.5 มิลลิเมตรนายกลั่นระฆัง NYSE เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐวันนี้เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE พร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือเซตและ NYSE ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1767/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: 0909
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะเช่นเคยนะคะเราอยู่ด้วยกันอีกประมาณ4ชั่วโมงภาคเช้านะคะแล้วก็ภาคบ่ายกันด้วยช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงกับเจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512และ0894990909ค่ะ

0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปลื้มจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาโดยคว้ารางวัล2026 Travelers Top Pick Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลสำหรับรางวัล นี้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacation เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งปีนี้ยอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านแสนเสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตอันดับ1ประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและหลากหลายรัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นดันยอดซื้อขายแตะ 5,000 ล้านบาทในปีนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะที่ยอดซื้อขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทโดยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆสู่ตลาดและผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมลดความเสียหายระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่นนทบุรีรถของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารถูกชนท้ายเมื่อเวลา 22:30 น.ของเมื่อคืนได้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกบางสีทองตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางหลักพบรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อน4คันหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ของนางสาววาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารและนักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 MHz นางสาววาสนาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัวและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อๆกันมาเป็นทอดๆรถคันก่อนหน้า2คันรวมถึงรถของตนเองสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถูกรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงแต่โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิด

0: เตี๋ยวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับแต่จ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้าเช่นเคยต่อเนื่องกันนะคะอยู่ด้วยกันอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านนะคะ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

คยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746113999ค่ะ

0: กลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้ง
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาจับตาเย็นนี้ฝนถล่มอีกไม่กังวล น้ำท่วมกรุงสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนนายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในช่วงฝนตกว่าวันนี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเหนือกรุงเทพทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมีนบุรีและลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศค่อนข้างสูงกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมหาแนวทางการระบายน้ำออกทางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่แก้มลิงบึงบอนหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำช่วยรองรับทั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่อาจมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายภายใน2วันขณะเดียวกันสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีปัญหาการเดินทางเช่นอ่อนนุชอุดมสุขให้จัดรถช่วยประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังรถเสียกลางถนนและให้เจ้าหน้าที่กวาดถนนเร่งจัดการขยะสิ่งกีดขวางที่บริเวณปากท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไม่น่าเป็นห่วงเพราะน้ำสูงสุดขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้และติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเขื่อนขุนด่านน้ำเกือบ 94% เพิ่มระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรรับฝนหนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกข้อมูลวันที่24กันยายนมีปริมาณน้ำ 210.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 93.97% ของความจุอ่าง224ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่พื้นที่นครนายกยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำนครนายกหรือคลองท่าด่านตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้จากเดิมระบายวันละ 1.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างรองรับปริมาณน้ำหลากที่อาจไหลเข้าท่วมน้ำหลากที่อาจไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มขึ้นโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนระบุว่าปริมาณน้ำที่ระบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรวมถึงประชาชนผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำโดยจะทยอยปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ติดตามสภาพพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังฝนตกทั้งคืนน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสระแก้วฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญไว้ที่สูงขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางจุดกระแสน้ำมีความรุนแรงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องรออุปกรณ์และเรือเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายช่วย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะสำหรับในชั่วโมงภาคเช้ากับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อโดยตรงได้เลยที่074 611 3999ค่ะ

ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่ตรอกครูฉ่ำอีกแล้วนะคะตรอกครูฉ่ำในมาร์เก็ต 26-27 กันยายนตั้งแต่เวลา 13:00 นไปจนถึง 3:00 นนะคะเทศกาลกินนมเดือน10นะคะแล้วก็ชวนคุณถ่ายรูปคู่กันนะคะกับเปรตนะคะเปรตนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเดือน10นะคะแล้วก็เจอกันตั้งแต่เวลา15:00 นถึง21:00 นนะคะ

0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

คยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตแถลงข่าวถึงความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีหลังคว้า

0: แชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นายรมดอนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลกับความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถของตัวเองก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดประเทศไทยสำหรับการเดินทางกลับของเนเน่รอยัลขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอนโดยจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเดินทางกลับการเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเบื้องต้นเตรียมจัดขบวนพาเหรดจัดขบวนพาเนเน่รอยัลและครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนรอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนายรมดอนกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ว่ากทม.ย้ำไม่ประมาทรับมือพยากรณ์ฝนสั่งโฟกัสฝั่งตะวันออกเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงและ8ริ้วเต็มที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมอัปเดตการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กทม.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 2:00 นที่ผ่านมามีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนตรวจสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านวันนี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มจะขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุด99 มิลลิเมตรที่เขตมีนบุรีตามด้วยเขตคลองสามวาลาดกระบังและสายไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันมีจุดน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายจุดอาทิถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วทั้งนี้ถนนกิ่งแก้วเป็นจุดอ่อนสำคัญโดยเป็นถนนของกรมทางหลวงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควรประมาณ 15-20 เซนติเมตรด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักฝั่งตะวันออกระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มและอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์จึงเร่งระบายออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตขณะที่คลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรอบอุโมงค์ระบายน้ำยังคงทำงานได้ตามปกติและอยู่ในภาวะปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าตอนนี้ไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์และเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่ประท้วงผู้นำจีนระหว่างเยือนสหรัฐในระหว่างที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงหลายจุดโดยที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตโดยนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปราศัยว่ารัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนทิเบตมาโดยตลอดถือเป็นฉันทามติของทั้งสองพรรคนอกจากนั้นยังมีผู้ลี้ภัยชาวทิเบตขึ้นกล่าวประนามการปกครองที่กดขี่ของจีนและการเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำในปี2012พวกเขาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเรื่องนี้ขณะที่กรณีชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาเจรจากับจีนอย่างจริงจังในขณะที่รัฐบาลจีนย้ำเสมอว่าต้องไม่นำประเด็นนี้มาแทรกแซงกิจการภายในของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
7: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete นะคะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่ตรอกครูฉ่ำอีกแล้วนะคะตรอกครูฉ่ำในมาร์เก็ต 26-27 กันยายนตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาไปจนถึง3 ทุ่มนะคะเทศกาลกินนมเดือน10นะคะแล้วก็ชวนคุณถ่ายรูปคู่กันนะคะกับเปรตนะคะเปรตนี่ก็คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเดือน10นะคะแล้วก็เจอกันตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกานะคะ

0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
5: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอ.อ.ก.เลขที่213/2552

คยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: างดึกเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยเด็กผู้สูงอายุออกจากบ้านหลังน้ำป่าทะลักท่วมบ้านหนองแดงปากช่องเกือบมิดหลังคาวันฉ่ำแห่งชาติฝนถล่มกรุงอุตุเตือนจับตา3วันนี้ฝนหนักสุดผู้ว่าชัดชาติย้ำรับมือได้น้ำเหนือยังไม่กระทบกรุงเทพอุกอาจคนร้ายบุกยิงหมอพื้นบ้านชื่อดังพัทลุงเสียชีวิตขณะร่วมประชุมหารือช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลพะนางตุงการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นแล้วด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวแต่ผลประชุมยังขาดผลลัพธ์สำคัญตอบปัญหาต่างๆมากมายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้าใครเดินทางมานะคะก็คงจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมฝนตกกันเต็มๆเลยนะคะจนมี

0: เพจหลายเพจบอกว่าวันนี้เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะซึ่งตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพจกรุงเทพมหานครก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนกระจายหลายพื้นที่พร้อมกับข้อความว่าอรุณสวัสดิ์วันฉ่ำแห่งชาตินะคะพร้อมกับแจ้งเตือนว่าให้เช็คฝนก่อนออกจากบ้านเพราะว่าฝนฉ่ำทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็น่าจะตกยาวๆไปค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนดูยังเป็นผืนใหญ่อยู่นะคะครอบคลุมทั่วกรุงเทพต่อเนื่องหลายจังหวัดเลยก็มีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดค่ะโดยเฉพาะฝั่งกทมด้านตะวันออกโปรดวางแผนการเดินทางระมัดระวังสุขภาพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมค่ะแต่แม้ว่าจะแจ้งเตือนแล้วนะคะฝนที่ตกถล่มตั้งแต่ช่วงกลางดึกยาวจนถึงเช้าก็ทำให้ถนนหลายสายเจิ่งนองไปด้วยน้ำคนที่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากต้องกางร่มฝ่าสายฝนไปขึ้นรถสาธารณะหรือแม้แต่ไปรถส่วนตัวก็ยังต้องทนกับสภาพอากาศชื้นแฉะนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกแถวอสมทเมื่อเช้านี้ก็น้ำท่วมสูงเลยนะคะยาวๆไปจนถึงเส้นศาลอาญาเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ที่ถนนงามวงวานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.บอกว่าเมื่อคืนในฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวๆลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำเหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังค่ะซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศเหมือนกันนะคะซึ่งก็สั่งการให้ประสานกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามาค่ะทางผู้ว่ากทม.บอกว่าในช่วงเช้าฝนยังตกลงมาไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักสุดน่าจะเป็นเย็นนี้จะเป็นของจริงแล้วล่ะค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในระยะเวลา2วันโดยคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางแต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ถ้าพบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถไปคอยบริการประชาชนอย่างเช่นอ่อนนุชอุดมสุขอันนี้ให้ไปดูรถดับกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็พนักงานกวาดก็ต้องออกมาดูแลขยะหน้าท่อด้วยส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่าน้ำสูงสุดในตอนนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่3เมตรนะคะดังนั้นแม้ว่าจะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะฟังทุกคำทำนายฟังทุกคำพยากรณ์แล้วก็จะเร่งดูแลระบบระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนายเจษดาจันทรประภาผอ.สำนักการระบายน้ำย้ำเช่นกันนะคะว่าฝนที่ตกกระจายทั่วกรุงเทพทำให้มีน้ำเติมลงคลองแล้วก็เข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำในคลองฝั่งตะวันออกหลายแห่งเริ่มเข้าสู่ระดับเตือนภัยค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าระบบคลองกำลังทำหน้าที่ระบายน้ำและยังอยู่ในสถานการณ์ที่จัดการได้นะคะส่วนแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำที่เป็นแนวฟันหลอจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้มีการเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะรวมถึงมีการจัดทำแผนควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำควบคู่กับแผนการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ระดับน้ำมีผลกระทบต่อชุมชนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ค่ะในส่วนกรมอุตุออกมาเตือนฝนตกหนักแบบนี้จะยาวถึง27กันยายนเลยนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วง25ถึง27กันยายนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน

0: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งเพิ่มการระบายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่เขื่อนซึ่งวันนี้ทางฝั่งตะวันตกรับน้ำประมาณ269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็พยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดเพื่อลดและจำกัดวงผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันนี้นะคะ 1,282,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตรพร่องน้ำรองรับฝนตกหนักทั้งนี้นะคะตอนนี้จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่ในช่วงฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มีการระบายน้ำค่ะ
1: พื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้เตือนตรงกันนะคะคือภาคกลางและภาคตะวันออกที่ต้องระวังน้ำท่วมค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ใกล้กรุงเทพกันก่อนนะคะที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้โพสต์เตือนตั้งแต่เช้ามืดค่ะคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับสีส้มให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยช่วงตีห้าระดับน้ำอยู่ที่1.52 เมตรล่าสุดตอน9:20นะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น1.16 เมตรค่ะก็คือใกล้ระดับสีแดงแล้วนะคะประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใกล้บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะขยับไปที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพระนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกค่ะชาวบ้านหลายครัวเรือนก็ต้องขนย้ายข้าวของบางทีก็หนีไม่ทันบางรายต้องจ้างคนมาช่วยขนของเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งค่ะเปิดรับทำเบเกอรี่ต้องขนย้ายเตาอบขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำขนมขึ้นที่สูงทุกปีก็จะเตรียมขนของขึ้นไว้บนชั้นบนของบ้านล่วงหน้านะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะคิดว่าน้ำจะไม่มากขนาดนี้ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอดโดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและชัยนาทแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ชัยนาทฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานไปจนถึงเช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะคะทำให้ถนนในอำเภอเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยถนนพรมประเสริฐตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัยถึงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนค่ะรถเล็กสัญจรลำบากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะส่วนถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลจังหวัดชัยนาทแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยน้ำท่วมสูง 20-30 เซนรถยังสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะซึ่งตอนนี้ที่ชัยนาทก็ยังมีฝนตกโปรยปรายสลับกับตกหนักท้องฟ้ายังมืดครึ้มตลอดนะคะที่อ่างทองฝนตกหนักกระหน่ำต่อเนื่องทั้งคืนค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลอ่างทองน้ำท่วมสูงกว่า 30-50 เซนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบริการรับส่งมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยก็ดมกำลังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลค่ะขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดและพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกันค่ะรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศสั่งปิดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยค่ะมาที่พัทยาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าก็ยังเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยค่ะห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาลีไฮค่ะ จากการไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำค่ะนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลกับนักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยชายหาดเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่พัทยาต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรง 3-4 วันค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะฝนถล่มเขาใหญ่คะน้ำป่าหลากกลางดึกเลยเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นก็ฝากกระแสน้ำไปช่วยเด็กคนแก่ผู้หญิงติดบ้านริมคลองให้ปลอดภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำพื้นที่ริมลำตะคองและลำคลองสาขาเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนค่ะยังเพจเขาใหญ่นะคะได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์บอกว่าเมื่อกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงตำบลพญาเย็นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักที่อยู่ติดคลองนะคะขณะเกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากภายในบ้านมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงติดอยู่ไม่สามารถจะออกจากบ้านได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ฝากกระแสน้ำไปให้ความช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมาช่วงเช้าหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะก็แนะนำให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะส่วนเส้นทางบริเวณสะพานบ้านหมูสีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่พบว่ามีน้ำไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะรถเล็กและรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็ส่งผลให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปภ.เทศบาลเมืองปากช่องก็แจ้งเตือนว่ามีมวลน้ำจากวังหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์พบว่ามวลน้ำกำลังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบาการและถนนคุรุสามัคคีนะคะตอนนี้ก็จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องของเนเน่ด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูการต้อนรับคนเก่งกลับบ้านนะคะน้องเนเน่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับกลับบ้านหลังคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้สำเร็จนะคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเนเน่รอยัลเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีนะคะซึ่งก็ไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026จะมีการเตรียมขบวนแห่ต้อนรับรอบเมืองด้วยรถ EV เปิดปทุมความสำเร็จครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดภู

0: เก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะได้แถลงถึงความพร้อมในการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านเกิดภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home นะคะเนเน่รอยัลสะท้อนเรื่องราวเยาวชนจากภูเก็ตก้าวออกไปสู่เวทีโลกก่อนกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์มีการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเยาวชนคนเก่งของจังหวัดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่กล้าเดินตามความฝันตัวเองทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานเพื่อกำหนดนะคะในการเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมในการเดินทางกลับเบื้องต้นค่ะมีการจัดขบวนพาเนเน่และครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนวนรอบเทศบาลนครภูเก็ตพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้หารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมถึงการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่รอยัลเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติสำหรับความสำเร็จของเนเน่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการพูดถึงภูเก็ตในฐานะ Best to Visit นะคะซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจที่มีต่อจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือ High Season คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กค่ะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ Restoring TrustManaging Transformation a United Nation that develops of all นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ได้มีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศค่ะโดยได้หารือทวิภาคีกับดาโซเซริงโตบเกนะคะนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียรวมถึงหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีตูวาลูณบูธหารือทวิภาคีสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่นายกออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงนะคะก็มีชาวต่างชาติ3คนขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้ค่ะนายอนุทินก็เลยได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะนายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรช่วงค่ำวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะอสมทเปิดผลทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I ต่อยอดโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินสู่บริการไฮบริดทีวีโดยกสทช.พบอสมทชมการทดลอง HBB TV และ DVB-I เพื่อศึกษาการต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินด้วยการเชื่อมบอร์ดแคสต์กับบรอดแบนด์ IPเพิ่มบริการดิจิทัลการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์นายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรำสูตรนะคะกรรมการ

0: กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรับฟังผลการทดลอง HBB TV และDVBI ของอสมทซึ่งอสมทนำเสนอและสาธิตระบบจริงเพื่อแสดงแนวทางต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินให้ทำงานร่วมกับบรอดแบนด์แล้วก็ IP โดยยังคงจุดแข็งระบบบอดแคสต์นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการให้บริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โครงข่ายโทรทัศน์เดิมเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนเข้าถึงบริการผ่านหลายอุปกรณ์สามารถวัดผลการรับชมนำข้อมูลไปพัฒนาบริการเพิ่มบริการอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยการช่วยสร้างทางเลือกให้โทรทัศน์ไทยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสำหรับระบบนี้นะคะ HBB TV อสมทได้เสนอเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายแรกแล้วก็ขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี HBB TV ด้วยการสร้างพื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์หลังจากสำนักงานกสทช. อนุญาตแล้วนายเจษดาบอกว่าการทดลอง HBB TV แล้วก็ DVBI มีเป้าหมายเพื่อจะต่อยอดโครงข่ายที่มีอยู่ในให้รองรับบริการใหม่เชื่อมบอดแคสแล้วก็บรอดแบนด์เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยอสมทก็มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายบุคลากรระบบทดลองพร้อมนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาทดสอบพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกสทช.สสท.ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเยี่ยมชมและสาธิตครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็แนวทางพัฒนากิจการโทรทัศน์ที่ท่านภาคพื้นดินเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในอนาคตค่ะ
1: คนร้ายซุ่มยิง2นัดหมอพื้นบ้านชื่อดังจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่181หมู่6ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบศพนายจักริตสุวรรณรัตน์หรือหมอบอยอายุ40ปีหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าหลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงจากที่มืดในระยะไกล2นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวากระสุนฝังในไม่พบเศษกระสุนและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.ทะเลน้อยไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีและทีมงานประมาณ15คนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนที่หมดสภาพไป2คนและจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทดแทนนะคะหมอบอยนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการคัดสรรตัวผู้สมัครและสนับสนุนจังหวะที่นั่งคุยกันพร้อมกับดื่มสุราไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่หมอบอยจะล้มฟุบกับพื้นจนเสียชีวิตทีมงานนั้นวิ่งหลบกระสุนกันค่ะเสียงดังมาจากข้างบ้านที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการก่อเหตุค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมของทีมสืบสวนสภ.ทะเลน้อยเพื่อคลี่คลายคดีค่ะปมเหตุอย่างหนึ่งนะคะก็ตั้งไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะส่วนวันนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีการนัดชุมนุมกันค่ะที่หน้าอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.เมื่อเช้านี้ก็มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมารวมตัวกันด้านหน้าอาคารมีรถขยายเสียง6ล้อมาปักหลักปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.นะคะต่อมาพอ10โมงค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยแกนนำหลายท่านนะคะก็เดินทางนำมวลชนมาสมทบในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ค่ะ
0: มาดูเอเชียนเกมกันหน่อยค่ะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเจ้าภาพอยู่นะคะซึ่งทัพไทยตอนนี้ได้เหรียญทองที่6ในเอเชียนเกมแล้วการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิค่ะเพิ่งจบลงไปเป็นการพบกันของทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมทีม A ชุดไทยส่งปุ๊กกี้นิภาพรสรุปพลนะคะซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟว่านมัสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็น้ำวิไลวันโคตรพรหมตัวทำปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้ทำมาดีเล่นสู้กับไทยสูสีเลยค่ะ

0: นคะแนนมาเสมอกัน13ต่อ13แต่สุดท้ายไทยก็ชนะออกไปได้นะคะ15ต่อ13ก่อนจะมาเปิดเกมในเซตที่2แบบขาดลอย15ต่อ5ทำให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ทีมจากนั้นทีม B ไทยส่งอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสิร์ฟหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการฟาดทำคะแนนของรัศมีที่หลบบล็อกเกาหลีใต้ได้หลายครั้งก่อนเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ7 15ต่อ6รวมทีมไทยชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชุดทีมหญิงเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันเป็นเหรียญทองที่6ของกองทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพตะกร้อโสมขาวได้เหรียญเงินอีกครั้งส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียค่ะจบการแข่งขันนะคะอติการคงแก้วตัวเสิร์ฟของทีม B กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาขึ้นมากรอบชิงถือว่าเริ่มสูสีนะคะดีใจที่ได้เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยด้านนิภาพรสรุปผลนะคะตัวเสิร์ฟของทีม A เปิดเผยว่าในเซตแรกเกาหลีใต้เล่นแบบกระคองเสียเล็กน้อยแต่ยังจับทางไม่ได้จึงแลกแต้มกันบ้างมีการแก้เกมทั้งการเสิร์ฟแล้วก็คุมเกมเปิดได้แต่ว่าจบไป2ต่อ0เซตถือว่าพอใจสำหรับทีมหญิงยังคงมีอีก1เหรียญทองให้ลุ้นค่ะคือในประเภท4คนก็จะเริ่มแข่งวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: ส่วนเย็นวันนี้ก็ลุ้นบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มและทัพกรีฑาไทยในการวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศนะคะเพื่อจะลุ้นเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงค่ำวันนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนางเผอลี่หยวนภรรยาที่ทำเนียบขาวงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะในการอวยพรนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาและสีจิ้นผิงต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราไม่เคยเข้ากันดีเท่านี้มาก่อนด้านในสีจิ้นผิงบอกว่าเขาและทรัมป์ได้หารือกันอย่างละเอียดและบรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประเด็นซึ่งเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะนี่เป็นกำหนดการสุดท้ายปิดฉากการประชุมสุดยอดกันนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะย้อนกลับไปในการหารือกันนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับประธานาธิบดีสีมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้านในสีจิ้นผิงก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับในทรัมป์ที่ต่างเคารพกันและกันและยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยกรีกโบราณที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารรวมถึง AI การค้าและไต้หวันเขาย้ำว่าสามารถจะนำพาสองอำนาจสองมหาอำนาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารในอนาคตและมุ่งสู่ทางแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ส่วนที่สำคัญที่สุดนายสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของชาติจีนได้ค่ะขณะเดียวกันนอกทำเนียบอีกหลายจุดก็มีการชุมนุมประท้วงผู้นำจีนตะโกนคำขวัญและถือป้ายและโปสเตอร์ต่อต้านและประนามบางจุดก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตที่ประนามการปกครองที่กดขี่ของจีนและเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในสีสิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำค่ะหมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียOh.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันเช่นเคยค่ะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะผลิตรายการปักใต้บ้านเราตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเป็นรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในภาคใต้ค่ะโดยดีเจสายใต้นะคะออกอากาศครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันนะคะเที่ยงครึ่งของวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะวันนี้เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงนะคะวันนี้ก็มาเดี่ยวๆนะคะสลับกันนะคะไม่เจอ2หนุ่มเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีดีเจตาแล้วก็ดีเจชายนะคะทำหน้าที่แทนค่ะแจงก็ติดภารกิจนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะก็วันนี้มาเจอกันละนะคะวันศุกร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการออกอากาศนะคะของอสมทภูเก็ตในการเป็นแม่ข่ายค่ะก็มีหลายๆประเด็นข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะคะดีเจสายใต้เราก็ส่งข่าวกันมาเยอะเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะก็โอ้โหความต่อเนื่องนะคะเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลค่ะสาวน้อยวัย16นะคะจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยที่ไปคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21สำหรับปีนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์กันไปทั่วโลกนะคะผลจากการโหวตแบบถล่มทลายเหมือนกันนะคะโอ้โหชาวอเมริกาเนี่ยเขาก็เชียร์น้องกันเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะล่าสุดเลยจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมต้อนรับน้องเนเน่กลับบ้านนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตนะคะมีการแถลงข่าวนะคะเป็นผู้ว่าพบสื่อแล้วก็มีหลายๆประเด็นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนภูเก็ตวัย16ปีที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยโดยการคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะโดยท่านรองผู้ว่าค่ะก็บอกว่าความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คนไทยพร้อมกันนี้เรื่องราวของน้องเนี่ยก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและก็เยาวชนกล้าฝันพัฒนาความสามารถเพื่อก้าวสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็นานาชาตินะคะซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็อยู่ระหว่างการประสานกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยของน้องเนเน่รอยัลค่ะแล้วก็เตรียมต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะบรรยากาศของน้องเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะนอกเหนือจากความสามารถการร้องการเล่นกีตาร์ของน้องการประกบวงดนตรีร็อกระดับตำนานโอ้โหหลายคนบอกไม่เคยนึกเลยว่าจะมีภาพนี้นะคะที่เป็นปรากฏว่าเด็กไทยคนหนึ่งได้ไปเล่นกับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิงคินปาร์คด้วยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของชุดของน้องนะคะวันนี้เล่าที่มาให้ฟังกันสั้นๆนะคะเพราะว่าโคนไทยเนี่ยเก่งมากนะในการทำชุดหรือว่าอะไรนะคะชุดแรกที่เป็นน้องเล่นในรอบไฟนอลนะคะสีแดงเป็นผ้าไหมเลยค่ะคุณผู้ฟังชุดนั้นนี่นะคะเรียกว่าเป็นผ้าไหมที่บ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบค่ะของชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายริมคลองแสนแสบนะคะไกลใจกลางกรุงเทพถูกนำมาตีความในรูปแบบของแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านลุคของน้องเนเน่รอยัลนะคะซึ่งผ้าไทยก็

0: แดงแบบเจิดจรัสมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีแดงที่น้องเล่นตอนรอบไฟนอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาจากทางชุมชนบ้านครัวส่วนอีกชุดหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือหลังจากที่น้องประกวดเสร็จแล้วก็จะมีรอบโชว์กับวงนะคะแล้วก็รอบที่ประกาศผลก็จะเป็นแดงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแดงแบบกำๆหน่อยนะคะชุดนี้เมื่อวานทางนายอินเตอร์เทนนะคะของสมทเราก็ไปสัมภาษณ์นะผู้ที่เขาทำชุดมาค่ะชื่อชุดวานิพกพเนจรโอ้ชื่อชุดก็เท่มากเลยนะคะดีไซเนอร์ก็คือคุณโจอาทิตย์นะคะธิระกิติวัฒน์หรือว่าโจเซอร์เฟสค่ะหลายคนคุ้นชื่อนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าพี่โจเนี่ยคือเขาเรียกว่าทำชุดให้กับนางงามความสวยความงามในวงการแบบมาโดยตลอดนะคะชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่มีความผสมผสานความเป็นร็อกสตาร์กับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยคุณผู้ฟังโดยใช้ผ้าไหมไทยจันโสมาจากจังหวัดสุรินทร์ของอาจารย์วีระธรรมตระกูลเงินไทยซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติพี่โจบอกว่าตัดเย็บโดยช่าง3คนใช้เวลา4วันแล้วก็เพิ่มโครงไหล่ริ้วผ้าด้านข้างประดับลายผ้าไหมเพื่อให้โดดเด่นบนเวทีนะคะชื่อการที่ชื่อว่าชุดวานิพกพเนจรเนี่ยค่ะก็สื่อถึงการเดินทางแล้วก็การต่อสู้ของน้องเนเน่นั่นเองนะคะชื่อชุดคือเท่มากนะคะและชุดก็สวยมากนะคะการออกแบบค่ะพี่โจก็บอกว่าคำนึงถึงความสวยงามความคล่องตัวแล้วก็การมองผ่านกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยคือชุดเนี่ยมันจะต้องแบบสะท้อนความเป็นร็อกของน้องเนเน่ออกมาผ่านผ้าไหมไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมไทยพี่โจก็บอกว่าภูมิใจมากที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ชุดให้น้องเนเน่นะคะตัวแทนประเทศไทยซึ่งเราก็เห็นแล้วก็สวยงามแบบมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นที่มาของชุดสีแดงของน้องทั้ง2ชุดเลยที่โดดเด่นไม่แพ้ในเรื่องของความสามารถของน้องนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงล่ะนะประทับจิตประทับใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดต่างๆจากดีเจสายใต้ของเรากันค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราก
1: ลับมาในช่วงที่2นะคะปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังอสมทภูเก็ตเป็นแม่ค้ากับดีเจแจงโรจนานะคะวันนี้มาเดียวๆนะคะมาเดียวๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะไปเลยค่ะดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะจับมือ UN Habitat ค่ะรับมือการกัดเซาะชายฝั่งมุ่งพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานประชุมหารือแนวทางรับมือกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในมิติความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็การตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืนนะคะร่วมกับทาง UN Habitat ค่ะซึ่งคณะของ UN ก็นำโดยดร.จุฑามาศแก้วสุขนะคะแล้วก็นางสาวภัทธิยาจิตตพจน์ค่ะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนะณรงค์มากพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีแนวชายฝั่งยาวนะคะประมาณ236-237 กิโลเมตรครอบคลุม6อำเภอก็มีขนอมสีชนท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังแล้วก็หัวไสโดยการกัดเซาะในปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบกับทรัพยากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในบางพื้นที่ค่ะที่ประชุมหารือทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันอย่างเช่นนะคะการทำกำแพงกันคลื่นค่ะเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งเขื่อนแบบหินทิ้งหรือว่าเขื่อนกันทรายหรือว่าคลื่นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชายฝั่งและการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงเข้ากับการวางผังชุมชนที่อยู่อาศัยการใช้ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บริการพื้นฐานต่างๆนะคะซึ่งทางนี้ก็ให้ความสำคัญกับผลกระทบค่ะเรื่องของ human security นะคะก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะของมนุษย์ก็โดยเฉพาะเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยกระทบรายได้นะคะการเดินทางแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆค่ะเพื่อที่จะ

0: ันแล้วก็แก้ไขปัญหาระยะยาวให้ประชาชนตามแนวตลอดชายฝั่งของนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากดีเจน้องดิวด้วยนะคะสมทรนครศรีธรรมราชค่ะไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเปิดงานมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์ชูสินค้าโอท็อปเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีนายวิทัศศักดิ์จำเริญนุสิตนะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นประธานเปิดงานในงานก็จะมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี70ราย70บูธเลยค่ะนำสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งการจัดงานก็แน่นอนค่ะมุ่งเพิ่มช่องทางการตลาดการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งก็จะสร้างรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนงานมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์นะคะก็จะมีขึ้น23จนถึง27กันยายนคุณผู้ฟังวันนี้วันที่25ละก็มี25 26 27อีก3วันไปเที่ยวกันได้เลยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็มีช่วงชมก็ได้ทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปของดีจากสุราษฎร์ธานีใครอยู่ใกล้ๆไปเที่ยวได้เลยสำหรับงานนี้นะคะขอบคุณดิฉันน้องกระเพราจากอสมทสุราษฎร์ด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดสงขลาจากพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน143ทุนให้กับเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการนะคะเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะติดตามรายงานข่าวนี้นะคะจากดีเจแจ็คลักษณ์ไนอสมทสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน143ทุนแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ห้องประชุมตลิ่งชันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2519แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน143ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาทโดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติมูลนิธิคุณพุ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นองค์ประธานเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่มผู้เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆรวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการร่วมมือกับองค์กรการกุศลโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เชิญพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้ารับทุนโดยทรงมีพระเมตตาขอให้ทุกครอบครัวนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีกับเด็กและครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มพร้อมขอให้ผู้ปกครองนำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นพร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองทุกครอบครัวในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานด้วยความอดทนและมุ่งมั่น

0: พื่อให้เด็กๆสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขทางด้านของผู้แทนผู้ปกครองของเด็กผู้รับทุนได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างซาบซึ้งเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อต่างสำนึกในพระเมตตาที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานผู้พิการและเด็กออทิสติกซึ่งนับเป็นกำลังใจสำคัญแก่ครอบครัวและเป็นโอกาสให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

กลับมาเจอกันต่อนะคะช่วงของปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังข่าวสารทั่วภาคใต้เลยนะคะเราก็เจอกันทุกวันเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงหมุนเวียนสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ก็เป็นหน้าที่ของอสมทภูเก็ตนะคะไปต่อเนื่องกันในจังหวัดอื่นๆกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังนะคะวันนี้ค่ะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่นแล้วก็พืชพันธุ์มงคลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะที่โครงการระบบระบายน้ำคลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรังตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะซึ่งในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาร่วมลงพื้นที่ปลูกต้นยมชวนนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมริมลำน้ำนะคะโดยต้นยมชวนก็เป็นไม้มงคลส่งคุณค่าแล้วก็เป็นไม้ประจำถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ของภาคใต้ก็จะปลูกตลอดแบบแนวคลองลัดผันน้ำของแม่น้ำตรังอันนี้เพิ่มความร่มรื่นด้วยปรับภูมิทัศน์นะคะให้สวยงามด้วยแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินป้องกันการพังทลายของตลิ่งในช่วงของน้ำหลากด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องบีบีนะคะจากจังหวัดตรังอสมทตรังของเรากันด้วยส่งข่าวสารกันมาค่ะไปที่จังหวัดชุมพรค่ะดีเจโอนันทวัฒน์นะคะแจ้งข่าวสารชุมพรเข้ามาค่ะโดยจังหวัดชุมพรรับโล่รางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีนะคะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเข้ารับมอบโล่รางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติกับหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดส่งเสริมหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้เป็นหน่วยงานต้นแบบค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับรางวัลระดับพื้นฐานนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะกรุงเทพมหานครมาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยจะต้องถือว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็มาเป็นลำดับแรกๆเลยทีเดียวนะคะชุมพรเขาก็นำแนวทางนี้ละค่ะมาขับเคลื่อนเรื่องของการร้องทุกข์นะให้ชาวบ้านสามารถที่จะไปยืนเรื่องร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนต่างๆได้นะคะก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลจริงๆก็มีหน่วยงานได้รับรางวัลรวมกว่า150หน่วยงานเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังเร่งสถานศึกษาสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบ 100% นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะจังหวัดยะลา

าขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยประชุมหารือแนวทางผลักดันให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลาเนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบถ้วนทั้ง 100% นะคะมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนั่งเป็นประธานการประชุมเองนะคะเพื่อที่จะหารือกำหนดแนวทางแล้วก็ประสานความร่วมมือกันเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและก็เยาวชนครูสถานศึกษารวมถึงประชาชนให้เกิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าและก็ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติพร้อมร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรอื่นๆนะคะให้เกิดความแบบยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะคะก็เชิญชวนนะคะสถานศึกษาต่างๆของจังหวัดยะลานะคะสมัครเข้าร่วมนะคะส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกันได้นะคะขอบคุณดีเจช่อฟ้าด้วยนะคะส่งข่าวสารกันมาค่ะคุณผู้ฟังไปต่อเนื่องกันเลยนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังพัทลุงบอกว่าปากท้องพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะผู้ว่าพัทลุงก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะชวนทุกภาคส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืนนะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นประธานประชุมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชารัฐจังหวัดพัทลุงนะคะมีพัฒนาการจังหวัดส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันซึ่งที่ประชุมก็มีการติดตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดพัทลุงก็จะครอบคลุม3ด้านสำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของเกษตรการแปรรูปการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ติดตามผลการดำเนินโครงการฐานรากสามโครงการด้วยนะคะได้แก่โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้แล้วก็โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยด้วยนะคะก็ดังได้ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างรายได้นะคะที่เกิดจากอาหารปลอดภัยในชุมชนต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีชุมชนคอกวัวตำบลชัยบุรีชุมชนลำในใต้ของตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะคะซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญารวมถึงทรัพยากรในชุมชนเนี่ยค่ะมาต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยเขามีความโดดเด่นนะในเรื่องการท่องเที่ยวแบบชุมชนอยู่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งนะคะว่าชุมชนคือเมืองพัทลุงเป็นเมืองที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งมากมายแต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็คือเสน่ห์นะคะในการที่จะมาต่อยอดนะคะนำมาขับเคลื่อนนำมาพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในระดับแบบฐานรากจริงๆนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะก็บอกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะเมื่อประชาชนรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยรายได้ของประชาชนนะคะเพิ่มขึ้นหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าทุกภาคส่วนก็ต้องไปช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำจริงๆเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นกับชุมชนในระดับฐานรากจริงๆนะคะขอบคุณดีเจน้องจ้าจ๋ากันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายของปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังเชิญชวนชมเอเชียนเกมส์นะคะที่ไอจินาโกย่าของญี่ปุ่นกันวันนี้25กันยายนช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ของเราจะมีการถ่ายทอดนะคะช่วง 15:10 นมีการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่นอายุไม่เกิน61กิโลกรัมค่ะส่วนช่วง 18:55 นมีการแข่งขันกรีธาเพราะฉะนั้นร่วมลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยเมื่อวานกรีธาแวบๆแต่น่าจะยังไม่ใช่รอบชิงน้องบิวน้องบิวของเราน้องบิวนักวิ่ง100เมตรแล้วก็ในรอบคัดเลือกวิ่ง100เมตรไม่ถึง10วินาทีโอ้โหอันนี้คือต้องลุ้นเลยนะว่าจะเป็นแบบแชมป์เอเชียนเกมหรือเปล่านะคะก็ติดตามกันได้ทางช่อง9เลยนะคะหมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังปักใต้บ้านเรานะคะก็ขอบคุณดีเจสายใต้ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกพื้นที่เลยค่ะที่ติดตามกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าก็จะหมุนเวียนกันไปเป็นคิวของอสมท. อื่นๆนะคะเป็น

0: การปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไป
2: ไหมไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

ากตายเราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาถอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเดินหน้าภารกิจเวทีอันก้า81หารือทวิภาคีผู้นำหลายประเทศเมื่อเวลา 13:30 นาทีของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Deliver For Allก่อนที่ประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหารือทวิภาคีกับหลายประเทศโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีตูวาลูก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติช่วงที่นายกรัฐมนตรีออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาติช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงมีชาวต่างชาติ3คนได้ขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้นายอนุทินจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81นายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่น

0: ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก16ปีสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีความมั่นคงสำคัญจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุรหาพีซีและนายอัฟฟานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกจำนวน1กระบอกก่อนนำไปสู่กระบวนการดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมการสะสมกำลังพลเพื่ออาวุธเพื่อก่อการร้ายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยในส่วนของนายสุรหาพีซีจำเลยที่1ศาลพิพากษาลงโทษ16ปีเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบกับคำสารภาพในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยที่1ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริงพิพากษาลงโทษจำคุก16ปีส่วนนายอัฟนานจำเลยที่2ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีความสงสัยอยู่ตามสมควรศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยที่2ศาลยกฟ้องสามารถกับแม่และบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอนชี้หลักฐานโจทย์ไม่พอศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวัณพุทธสำริดมารดานายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน2ล้าน5แสนบาทโดยนายสามารถพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาศาลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอต่อมานางวิไลวันมารดาได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาบนบานศาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลอาญารัชดาก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรเลยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงได้มีการเตรียมของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะกับจ๊ะจ๋ากฤษณิภาในละเขตนะคะดูแลกันในช่วงนี้นะคะ13นาฬิกานะคะไปจนถึง14นาฬิกานะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ค่ะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมไลฟ์สดได้นะคะผ่านทางเพจอสมทพัทลุงนะคะวันนี้ค่ะก็มีผู้ร่วมรายการเช่นเคยนะคะซึ่งช่วงนี้หลายท่านอาจจะได้เห็นกันบ่อยครั้งนะคะในส่วนการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งของผู้แทนต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับประกันสังคมกันด้วยก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการแบบเชิญชวนประชาสัมพันธ์กันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็มาอีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยววันที่27นี้เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นผู้ประกันตน
1: เป็นผู้ประกันตนค่ะ
0: เป็นผู้ประกันตนทั้งสิ้นกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทราบกันนะคะว่าต้องเอาอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็เริ่มต้นไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้สำหรับผู้ร่วมรายการของเรานะคะคุณกรวรรณเรืองดำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณนันติยากรดเต็มนะคะนักวิชาการแรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเชิญชวนกันนะคะ ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังนี่ลืมกันไปบ้างหรือยังมีคนตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียน
1: ตอนนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องแล้ว
1: ใช่ค่ะผู้มีสิทธิ์ก็คือยกเลิกการลงทะเบียนค่ะก็คือคนที่ลงทะเบียนไว้ก็ไปใช้สิทธิ์ตามที่ตนเองเลือกสถานที่ได้เลยแต่คนที่ไม่ได้ลงไว้ก็มีสิทธิ์ค่ะถ้าเข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ก็สามารถไปเลือกได้ค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์แน่นอนแต่ทีนี้เราจะไปใช้สิทธิ์ตรงไหนได้บ้างในแต่ละที
1: ่ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะเป็นผู้ประกันตนมาตราใดมาตราหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ค่ะแล้วก็ต้องเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะก่อนที่มีการประกาศเลือกตั้งประกาศเลือกตั้งพฤษภา69ค่ะดังนั้นก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่พฤศจิกา2568ถึงเมษา2569ค่ะแล้วก็ใน6เดือนนั้นค่ะต้องมีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งได้ค่ะ
0: แล้วคราวนี้ผู้ประกันตนนะคะที่เขามีสิทธิ์นะคะเขาจะทราบไหมคะว่าเขาจะต้องไปใช้สิทธิ์สถานที่ตรงไหนอะไรยังไง
1: ค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ค่ะ www.sso.go.th ค่ะโดยกรอกเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยรหัส OTP ค่ะระบบก็จะแสดงสถานที่ใช้สิทธิ์แล้วก็พร้อมแผนที่นำทางค่ะแล้วก็ LINE SSO ไทยก็ตรวจสอบได้ค่ะหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็มีที่หน้าสำนักงานที่บอร์ดหน้าสำนักงานประกันสังคมนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะ
0: ค่ะ

0: ผื่อว่าบางท่านนะเขาก็เข้าไปในแอปพลิเคชันไม่เป็น
1: ไม่เป็นใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปดูที่บอร์ดได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สถานที่อันนี้ได้พอจะบอกได้ไหมคะว่าในพื้นที่หรือว่าเขตอำเภอใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จะจังหวัดพัทลุงค่ะจะมี25ที่เลือกตั้งค่ะจะอำเภอเมืองจะอยู่ที่โรงเรียนพัทลุง5ที่เลือกตั้งค่ะแล้วก็ต่างอำเภอจะอยู่ที่ว่าการอำเภอ
1: จะเป็นศาลาประชาคมประจำอำเภอค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ของทุกอำเภอค่ะ
0: ก็ง่ายมากขึ้นนะไปที่ศาลาประชาคมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะเชิญชวนไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วสำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เขาต้องแสดงเอกสารหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกเหนือจากการแบบเช็คสิทธิ์ล่วงหน้ากัน
1: ก็คือในวันที่เลือกตั้งนะคะต้องเตรียมบัตรประชาชนบัตรประชาชนที่หมดอายุก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะบัตรประจำตัวคนพิการค่ะบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายนะคะแล้วก็มีเลขประชาชนนะคะหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นไทยดีใบขับขี่ได้นะคะแล้วก็บัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามหน่วยต่างๆได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับการเลือกอันนี้เรามีกี่ประเภทแล้วนะคะมี
2: นายจ้างและผู้ประกันตนค่ะมี2ประเภทนายจ้างก็เลือกนายจ้างเลือกผู้แทนของนายจ้างส่วนผู้ประกันตนก็เลือกผู้แทนในส่วนของผู้ประกันตนค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราไปในฐานะนายจ้างเราก็จะได้บัตร
1: สีฟ้าค
2: ่ะสีฟ้า
1: สีฟ้าของนายจ้างค่ะ
0: แค่ใบเดียว
1: จ้ะถ้าสีชมพูก็เป็นของผู้ประกันตนค่ะ
0: ค่ะแล้วผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างอะค่ะที่ไปใช้สิทธิ์อะค่ะเขาสามารถที่เหมือนกันเลือกแบบสอะไรแบบนี้ไหมเหมือนมีบอร์ดได้ดูด้านหน้าว่า
1: เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าในการเลือกเหมือนสอจะกากบาทใช่ไหมคะแต่ของประกันสังคมนี้จะเขียนหมายเลขผู้สมัครค่ะ
0: ติด
1: คนนะคะพี่วัน
2: ใช่ค่ะ110เลือกได้7หมายเลขค่ะจะเลือกให้ครบทั้ง7หมายเลขก็ได้หรือจะเลือกไม่ครบก็ได้ค่ะ
0: ค่ะในก็เลือกอะไรนะนายจ้าง
2: นายจ้าง7คน
1: ผู้ประกันตน7
0: อ๋อ7เหมือนกันนะคะก็ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนให้ไปใช้สิทธิ์เปิดหีบตั้งแต่กี่โมงคะ
1: 8โมงนะคะ8โมงจนถึง16นาฬิกาวันที่27กันยา
2: ว
1: ันอาทิตย์จะถึงนะคะ
0: วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือไปใช้สิทธิ์กันได้เลยให้เตรียมเอกสารบัตรต่างๆที่มีเลขประจำตัวนะทั้ง13หลักนะคะก็ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากไปใช้สิทธิ์กันแล้วเราจะทราบผลประมาณกี่วันได้คะ
1: ประมาณกี่วัน
2: จะมีทราบผลให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันค่ะจะมีเป็นเวลไทม์ด้วยค่ะ
0: ค่ะอยากจะพูดถึงอะค่ะสิทธิประโยชน์อีกครั้งในการที่ว่าเราอะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนนายจ้างตัวแทนผู้ประกันตนลูกจ้างต่างๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องไปเลือกหรือว่าถ้าไม่เลือกเราจะเสียสิทธิ์อะไรไหมหรือถ้าไปเลือกจะเป็นผลดีอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะ
2: การไปเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเหมือนเป็นการไปเลือกผู้แทนของเราเองค่
0: ะ
2: ที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมค่
0: ะ
2: เขาจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายต่างๆค่ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนนั่นเองว่าเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเงินกองทุนจะถูกบริหารอย่างไรจะนำไปลงทุนที่ไหนสิทธิประโยชน์พัฒนาไปทางทิศทางไหนแล้วก็ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นตรงนี้เราชอบนโยบายของผู้สมัครคนไหนแล้วก็ไปดูชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นได้เลยค่ะ
0: ค่ะนี่คือสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็เหมือนเราก็ไปเลือกผู้แทนของเขาเองนะในฐานะต่างๆนายจ้างก็เลือกตัวแทนนายจ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเหมือนมีข้อเสนอแนะเราก็สามารถที่จะส่งเพิ่มเติมส่งไปให้กับตัวแทนที่เราเลือก
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วผู้สมัครอ๋อ7คนแล้วในส่วนของการแบบบริหารจัดการเหมือนผู้ที่เราเลือกเข้าไปแล้วค่ะคราวนี้เขาก็จะเข้ามาทำหน้าที
2: ่ดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีค่ะหลังจากนี้เราก็จะมีการเลือกตั้งทุกๆ2ปี
0: อ๋อ2ปี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีกำหนดไหมคะว่าเอาสมมติปีนี้เขาเลือกได้แล้ว2ปีปีหน้าสามารถที่จะลงใหม่ได้อีกไหมหรือว่ากำหนดระยะเวลาว่าต้องติดต่อกันไม่เกิน2วาระอะไรแบบเนี้ยมีไหม
2: ไม่ประมาณ2วาระ
0: 2วาระนะคะก็2ปีก็ต้อง2ปีหรือว่า4ปีที่ได้รับการคัดเลือกไปก็ต้องแบบพิสูจน์ผลงาน ให้กับนายจ้างแล้วก็
1: ลูกจ้าง
0: นะคะได้เห็นกันนะคะอันอื่นนะคะ

0: แบบณวันนี้วันนี้พรุ่งนี้มีแบบไปลงพื้นที่เชิญชวนบ้างไหมคะ
1: วันนี้ก็มีพี่ที่เจ้าหน้าที่อะค่ะเดินออกเชิญชวนตาม
2: สถานประกอบการต่างๆค่ะตามสถานที่ต่างๆจะมีรถรุนลงตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนนี่ส่วนใหญ่ทราบไหมคะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วแหละที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ
2: ์ส่วนใหญ่ก็ทราบค่ะ
0: ค่ะ
2: จากทางเราประชาสัมพันธ์มีจากส่วนกลางตอนนี้มีเป็นข่าวทางโทรทัศน์ก็มีแจ้งให้ทราบค่ะทางเพจ Facebook
0: ก็ไปทุกช่องทางนะคะให้เชิญชวนมีอะไรเพิ่มเติมต้องบอกว่าเชิญชวนนะคะ
2: ก็สำหรับเมื่อกี้พูดเกี่ยวกับเอกสารของผู้ประกันตนไปแล้วแต่จะมีเอกสารของนายจ้างที่ต้องเตรียมไปด้วยค่ะซึ่งก็จะไม่เหมือนกับผู้ประกันตนเพราะว่านายจ้างก็จะมีหลายประเภทค่ะของประกันสังคมก็คือจะมีนายจ้างบุคคลธรรมดาก็คือเจ้าของคนเดียวค่ะบัตรประชาชนเหมือนกันค่ะส่วนถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนก็จะมีเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นหนังสือแสดงความเป็นคณะบุคคลหรือว่าห้างหุ้นส่วนค่ะหรือต้องมีผู้มีหนังสือผู้มีอำนาจกระทำการแทนหลายคนต้องมีหนังสือมอบหมายให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนเป็นผู้ลงคะแนนก็คือ1บริษัทลงได้แค่1คน1เสียง1สิทธิ์ใช่ค่ะ
0: เป็นตัวแทนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ
2: ใช่ค่ะต้องเป็นผู้มีอำนาจที่โดนมอบอำนาจให้ไปใช้สิทธิ
0: ์ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนการถ้าเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจ2คนขึ้นไปค่ะก็ต้องมีหนังสือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจลงคะแนนแทนนายจ้างเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นประเภทนิติบุคคลประเภทสหกรณ์มูลนิธิหอการค้าค่ะต้องมีหลักฐานแสดงตนของผู้แทนหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทดังกล่าวแล้วก็ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยแล้วก็หากมีผู้อำนาจหลายคนต้องมีหนังสือมอบหมายให้ผู้มีอำนาจแทน1คนเป็นผู้ลงทะเบียนแทนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมนะคะสำหรับนายจ้างนะคะ
2: ใช่
0: เราก็จะได้มีอะไรเพิ่มเติม
2: วิธีการลงคะแนนที่ถูกต้องค่ะจะชี้แจงนิดนึงก็คือว่าให้เขียนเฉพาะหมายเลขอาราบิกเท่านั้นค่ะ
1: เลขไทยเลขโรมัน
2: ก็จะกลายเป็นบัตรเสีย
0: ใช่ไม่ได้นะ
2: ใช่ต้องเป็นอาราบิกเท่านั้น
0: แล้วแบบบางคนติดนะเขียนเป็นเลขไทยไม่ได
2: ้หรือถ้าเขียนเป็นข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดก็บัตรนั้นก็จะเป็นบัตรเสียไปเลยค่ะ
0: ค่ะเสียทันทีนะคะค่ะแล้วก็อื่นมีเพิ่มเติมไหมคะเผื่อว่าฝากย้ำนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างอะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เชิญชวนนะคะวันที่27กันยายนนี้ค่ะวันอาทิตย์นี้นอกจากจะไปทำบุญที่วัดต้อนรับช่างค่ะต้อนรับบรรพบุรุษค่ะนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแล้วก็มีนัดกันค่ะที่เลือกตั้งค่ะเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องร่วมเป็นพลังสร้างประกันสังคมที่มั่นคงค่ะ1เสียงของคุณเท่ากับอนาคตระบบสุขภาพของผู้ประกันตน14ล้านคนค่
0: ะ
2: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่คือการเลือกตัวแทนที่จะไปสะท้อนความต้องการและกำหนดนโยบายการรักษาพยาบาลที่คุณต้องการอย่างแท้จริงค่ะ
0: ค่ะอันนี้นะคะก็เชิญชวนกันนะคะก็เกือบลืมไปนะวันที่27นะคะหลายท่านนี่แบบไปทำบุญกัน ก็ไปทั้งชุดนั่นแหละนะ ไปทำบุญตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปใช้สิทธิ์หรือว่าอาจจะไปใช้สิทธิ์กันก่อนก็ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: พระอาจจะฉันเช้าแล้วเราก็ ไปลงไปใช้เสียงก่อนแล้วก็ไป
2: ทำบุญต่อ
0: แล้วก็ไปอะไรนะสิ่งเปลดก็ไปร่วมบุญกันต่อได้เลยนะคะ27กันยายนนะคะก็ในเขตอำเภอเมืองนี่ก็จะง่ายหน่อยนะคะก็จะไปเจอที่โรงเรียนพัทลุงนะคะแล้วก็ต่างอำเภอก็จะเป็นในส่วนของศาลาประชาคมนะคะแล้วก็เราก็จะทราบพร้อมกันและเดี๋ยวใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะสิทธิ์ที่ต่างๆเนี่ยจะได้รับเพิ่มเติมก็อยู่ที่ตัวเราตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาคืนน้ำหน้าให้กับเรานะแล้วก็เราก็ได้ไปเลือกแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเราด้วยนะคะส่วนข้อมูลของบอร์ดหรือคณะกรรมการต่างๆตอนนี้เราก็หาข้อมูลได้ง่าย

0: ใช่ไหม
1: คะทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้หรือที่สำนักงานค่ะก็มีติดอยู่ที่บอร์ดเช่นกัน
0: ค่ะเผื่อว่าประเด็นหรือว่าเขามีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่านโยบายที่อาจจะเข้าตาเราแล้วก็ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเสนออะไรได้เลยใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ก็คือมันเปิดโอกาสให้เราได้ดูนโยบายอาจจะเป็นนโยบายที่เราชื่นชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ได้เสนอก็เลือกคนที่ตรงกับนโยบายตรงกับความคิดของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของประกันสังคมก็มูลอื่นๆนะคะที่อยากจะฝากย้ำเตือนประชาชนอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเงินประกันสังคมหรือว่าใครที่ยังไม่ได้แบบยื่นประกันยื่นที่จะแบบประกันตนเองมาตรา40สามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้
1: ก็เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะก็จะเป็นสำหรับรายงานนอกระบบค่
0: ะ
1: ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33ไม่ได้อยู่ในมาตรา39ค่ะเป็นรายงานอิสระไม่เป็นข้าราชการค่ะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้อายุตั้งแต่15ไม่เกิน65ปีค่ะซึ่งจะมีสิทธิ์5กรณีด้วยกันค่ะสิทธิประโยชน์ค่ะมีชดเชยการเจ็บป่วยค่ะทุพพลภาพเสียชีวิตมีเงินค่าทำศพให้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เงินเก็บที่แยกออกมาจากมาตรา3339อะค
0: ่ะ
1: แยกมาอีกเนื้อกองค่ะค่ะแล้วก็มีส่งครอบบุตรให้ด้วย
0: มีส่งครอบบุตรให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมคะ
2: เมื่อก่อนมีค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มจาก200เป็น300ค่ะจ่ายถึงบุตรอายุ7ขวบค่ะเมื่อก่อนจ่ายแค่6ขวบแต่ว่าต้องเป็นทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300นะคะ
0: ค่ะ
2: จ้ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ใน อะไรนะมาตรา39
2: 39 33ก็มีค่ะ
0: ส่งข้อมูลถึง
2: เดือนละ 1,000 ค่ะ
0: 7ขวบ
2: 6ขวบค่ะ
0: 6ขวบ7กําลังคิดคํานวณ อ๋อ6ขวบแต่ถ้าเกิดว่ามาตรา40นี่ก็คือ7ขวบ
1: แล้วเพิ่งขยายเมื่อตอนมกราคมปีนี้ค่ะขยายเป็น7ขวบจาก200เป็น300
0: ค่ะแล้วมาตรา39ไม่มี
2: 1,000 บาท
1: เพิ่มจากเมื่อก่อน800
0: ไม่เป็นแบบ7ขวบบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: 6ขวบค่ะตอนน
0: ี้เพราะลูกใกล้จะ6ขวบแล้ว
1: อาจจะต้องรอบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เผื่อเขาจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงนี้ให้มากขึ้นค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจนะมาตรา40นะสำหรับใครที่แบบว่าเราไม่เคยได้นะคะอันนี้ก็จะได้กลับมาด้วยนะคะแต่ลูก7ขวบมีกำหนดไหมคะต้องมีบุตรไม่เกินกี่คน
1: คราวละ
2: ยื่นได้คราวละไม่เกิน3คนค่ะ
0: 3คนเต็มที่แล้วเนาะก็ได้อยู่นะก็จะเป็นค่านมค่าอะไรแบบนี้นะเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้อันนี้ก็เป็นแค่
2: บางส
0: ่
2: วน
0: แต่เราก็จะมีเงินเก็บอยู่ด้วยในกองทุนประกันสังคมด้วยนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะครบถ้วนไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมฝากย้ำพี่น้องประชาชน
1: ก็สำหรับผู้มีสิทธิ์นะคะหนึ่งก็คือต้องตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะ
0: คะ
1: สองเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารตามที่กำหนดสามไปใช้สิทธิ์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะสี่ก็คือใช้สิทธิ์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไปเจอกันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งต้องบอกหน่วยเลือกตั้งน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ท่านมีชื่ออยู่นะคะตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยนะคะเจอกัน8โมงเช้านะคะโอเคน่าจะครบถ้วนแล้วนะ
1: ครบถ้วนค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะคะจังหวัดพัทลุงด้วยที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะทั้ง2ท่านนะคะที่เชิญชวนในเรื่องของเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในวันที่27กันยายน2569นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนางสาวกรวรรณเรืองดำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนะคะแล้วก็นางสาวนันติยากรดเต็มนะคะนักวิชาการแรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เจอกัน8โมงเช้านะคะณหน่วยเลือกตั้งนะคะที่ท่านมีชื่ออยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ M-Cord Radio Go Green
5: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
4: M-Cord Radio Go Green
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: N-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอ

0: ำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกM-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
3: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: มลพิษสั่งผู้ว่าทั่วประเทศสแกนชาบัตรเข้มข้นนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจการและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแล้วทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างกรณีดังกล่าวยังมีประเด็นเชื่อมโยงการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจที่มีการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงบทเรียนการขออนุญาตใช้อาคารซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันพฤติการหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนตลอดจนถึงประโยชน์ของประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินสามารถการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำกับและสั่งการฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารและหากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดอดีตนายพลนอกราชการพ่อชายคลั่งเผาบ้านรัวยิงใส่นักดับเพลิงยอมรับบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวแอบนำบ้านไปฝากขาย50ล้านบาทเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัสลาภเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะพบว่าภายในบ้านมีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมอบตัวทราบชื่อนายสราวุธเกศรอินหรือนายต๊อกอายุ59ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่รัศมี200เมตรเพื่อป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจากนั้นจึงได้ประสานหน่วยสวาทกว่า10นาย

0: วางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านหลังดังกล่าวทันทีที่ชายคลั่งที่อยู่ภายในบ้านทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยอาวุธปืนขนาด9มม2นัดทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านพักพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากอย่างไรก็ตามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของพลตรีสมานเกษรอินทรีย์อายุ86ปีส่วนแรงจูงใจอยู่ระหว่างตรวจสอบพลตรีสมานพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับฝากขายเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเองเป็นคนรักสัตว์และมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขและปลารวมกันมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนเองไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติป่วยจิตเวชหรือเสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดทหารลงช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมพลโทวรยศเหลืองสุพรรณเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีขณะนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทุกพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้าง

0: ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีฟลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
0: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณเราอยู่กับโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลานโปรชั้น1ชั้น2ก็จะมีสินค้าหลากหลายให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปช็อปกันแบบจุใจที่สำคัญเรามีบริการออนไลน์แล้วนะคะสามารถจะส่งออนไลน์ได้โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงส่งฟรีนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะต่างพื้นที่ก็จะมีค่าบริการนะคะวันนี้สามารถที่จะแคปรูปทักแชทได้เลยไม่ว่า

จะเป็นช่องทางของ Facebook ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงหรือว่าช่องทาง TikTok นะคะศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงวันนี้จะมาดูสินค้าแล้วก็ถูกใจถ่ายภาพไปนะคะกลับไปที่บ้านนอนไม่หลับนะคะทักแชทมาเลยเราพร้อมส่งถึงที่นะคะกับบริการออนไลน์จากศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะที่ใจคุณได้เลือกกันวันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะคะอย่างเสื้อผ้าแอโร่ลดสูงสุด 50% เครื่องหนัง Marvel นะคะตอนนี้กระแสดีมากเลยทีเดียวกระเป๋าสวยทนทานน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น80บาทนะคะผ้าขนหนูเรนฟลาวเวอร์และผ้าขนหนูฟอริน่านะคะวันนี้เราจัดโปรนะคะอยู่ในกล่องจัดเซตมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะพร้อมส่งมอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็นขบวนขันหมากนะคะหรือว่าจะเป็นส่งมอบเพื่อที่จะซื้อในช่วงเทศกาลต่างนะคะเป็นของขวัญทุกเทศกาลนะคะผ้าขนหนูก็จะเป็นของขวัญ นะคะที่ถูกใจหลายๆท่านแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะแนะนำกันนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะกับแบรนด์ต่างๆเรนฟลาวเวอร์ฟอริน่าหรือว่าจะเป็น BSC นะคะอีกหนึ่งแบรนด์ในส่วนของยีนนะคะกับโกลเด้นซีบรายีนนะคะยีนที่มาในราคาแบบประหยัดซื้อ1แถม1แล้วก็ราคาเริ่มต้น299บาทนะคะแล้วก็มีหลายทรงหลายแบบให้คุณได้เลือกนะคะมีแบบทรงแบบเป็นบอยเป็นขาเดฟหรือว่าจะเป็นขากว้างนะคะที่เป็นที่นิยมกันในราคาย่อมยาวกับ Golden Zebra Yeen นะคะวันนี้ที่บริเวณลานโปรดนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ใส่สบายนะคะใส่เที่ยวใส่เล่นกีฬาใส่นอนใส่อยู่บ้านนะคะแนะนำเลยกับแบรนด์เสื้อผ้า H&M นะคะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ซื้อ2ในราคา2ตัวในราคา300บาทนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1โคลอเซียมพัทลุง

ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีนาสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: ิตกลับมาพร้อมภารกิจเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นในหัวใจผจญภัยเมื่อความภักดีของสุนัขคู่ใจคือความหวังเดียวท่ามกลางป่าอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันในหัวใจผจญภัย24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เอยอนชินจังเดอะมูฟวี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดที่สวงกับพูดผีกุ้งกูมีอะไรกับผีงั้นเหรอ
0: ชินจังเดอะมูฟวี่ชินจังกลับมาแล้วกับการผจญภัยสุดป่วยเมื่อป่าลึกลับซ่อนเรื่องประหลาดเกินคาดทั้งหาทั้งลุ้นและอบอุ่นแบบจัดเต็มชินจังภาคใหม่คนลุกสู้รวมฉายแสงเปิดตัวชินจังภาคใหม่ชินจังจองแก่นพิศวงสุดคุก24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: มีพูดผีเพียบเลยล่ะ
2: เป็นใครครับ
3: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
0: จิบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้

0: ายโรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงไปเชียร์ให้ลูซี่ติด
1: ๆ
0: และไปล
1: ุ้
0: นให้แฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแนวจิตซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงเล่าเลย
3: ป๋าเรา
2: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได้

ส่วน BJ ยินนะคะช่วงนี้หลายท่านมาก็จะขึ้นมาชั้น2นะคะแล้วก็เลือก BJ ยินนะคะในการซื้อใส่ซื้อฝากกันนะคะราคาพิเศษจริงๆจาก 1,495 บาท 1,295 บาทแล้วก็ยังจะมีหลากหลายนะคะให้คุณได้เลือกกันนะคะวันนี้ไปเลือกกันได้เลยโดยเฉพาะไซส์ S แล้วก็ไซส์ M นะคะจัดโปรสำหรับทุกท่านในราคาเพียง99บาทนะคะแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อยืดนะคะราคาเดียว99บาทส่วนกางเกงนะคะในราคา129บาทนะคะที่โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

ันนี้เรามีโปรพิเศษนะคะต้องบอกว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะกับไก่ KFC ที่โคลิเซียมพัทลุงนะคะจัดโปร299บาทนะคะซื้อ1แถม1นะคะคุณจะได้ไก่ทอด3ชิ้นนักเก็ต6ชิ้นชิคเก้นป๊อป7ชิ้นมันบด1ชิ้นนะคะ1ที่สำหรับใน1เซตนะคะแล้วก็ซื้อ1แถม1นะคะในราคาเพียง299บาทนะคะโปรนี้วันเดียวเท่านั้นก็คือวันนี้วันที่25กันยายนนะคะแล้วก็อีก1แบรนด์นั่นก็คือในส่วนของ7เซตนะคะถ้วยที่2 1บาทวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ไปทานรีบไปทานกันนะคะไปเป็นเซตเป็นกลุ่มเป็นหมู่เนี่ยก็คือจะทานสนุกมากในราคา1ถ้วยที่2 1บาทนะคะจาก7เซนนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบไปทานกันนะคะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโรเนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีนาสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: ทิตย์กลับมาพร้อมภารกิจเอาชีวิตรอดสุดเข้มข้นในหัวใจผจญภัยเมื่อความภักดีของสุนัขคู่ใจคือความหวังเดียวท่ามกลางป่าอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันในหัวใจผจญภัย24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ที่สวงกับพูดผีกุ้งกูมีอะไรกับผีงั้นเหรอ
0: ชินจังเดอะมูฟวี่ชินจังกลับมาแล้วกับการผจญภัยสุดป่วยเมื่อป่าลึกลับซ่อนเรื่องประหลาดเกินคาดทั้งหาทั้งลุ้นและอบอุ่นแบบจัดเต็มชินจังภาคใหม่คนลุกสู้ร่วมฉายแสงเปิดตัวชินจังภาคใหม่ชินจังจอมแก่นพิศวงสุด24กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: มีพูดผีเพียบเลยล่ะ
2: เป็นใครครับ
3: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ
0: ่อจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงไปเชียร์ให้ลูซี่ติด
3: ๆ
0: และไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแนวซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มึงเล่าเลย
5: ป๋าเล่า
4: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได้

ันที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงกันบ้างนะคะภาพยนตร์เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้นะคะก็จะมีถึง2เรื่องแล้วก็มีหลายท่านที่แบบรอคอยในส่วนของอเวนเจอร์เผด็จศึกอังกอร์นะคะวันนี้เข้าแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องที่อยู่ในโรงก็จะมีชินจังนะคะชินจังจอมแก่นของเรานี่แหละแล้วก็หัวใจผจญภัยอีก1เรื่องคือจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นะคะ4เรื่องด้วยกันนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษา60บาทนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมถนนพหลโยธิน 54/1 ทำจราจรติดขัดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มหนักขึ้นหลังฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่สี่แยกพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเต็มพื้นที่มวลน้ำเจิ่งนองขึ้นมาสูงท่วมขอบทางเท้าส่งผลกระทบต่อการเดินทางอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรรถหลายคันต้องชะลอความเร็วเพื่อลุยน้ำอย่างช้าๆทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกพหลโยธิน 54/1 ทั้งขาเข้าและขาออกและบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญและถนนเชื่อมต่อโดยรอบชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาวขณะที่สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ยังคงมืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองถนนย่านพหลโยธินเขตสายไหมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มสูงขึ้นจนจ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมคลองสายไหมสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้หลายครัวเรือนเริ่มเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วณัฐพงศ์จ่อลงพื้นที่อยุธยาดูหน้างานจริงและรัฐบาลดูทุ่งรับน้ำใช้วิธีระบายแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งเตือนนานแล้วซึ่งลักษณะการตกของฝนในระยะนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านคือตกแช่ตกนานโดยตนมองว่าสิ่งจำเป็นคือรัฐบาลต้องเร่งระบุกลุ่มเปราะบางให้ได้การตั้งศูนย์อพยพสนับสนุนเรือในการขนย้ายและแผนเผชิญเหตุส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนตั้งใจจะไปทุ่งรับน้ำซึ่งในภาพรวมแผนการจัดน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เน้นไปที่การระบายน้ำในทางมากกว่าในทุ่งและจากการให้สัมภาษณ์ของนายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะก้างปลาแทนแนวดิ่งที่ไม่ได้เน้นระบายในทางเดียวแต่ควรดูว่าทุ่งรับน้ำใดที่ยังมีศักยภาพเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำจึงต้องการลงไปสำรวจปัญหาหน้างานและรับฟังจากประชาชนมุมมองชาวจีนต่อการพบปะของทรัมป์สีขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายสีจิ้นผิงผู้นำจีนเข้าหารือกันประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีถึงบริบทการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้ความเห็นว่า

0: หรัฐไม่สามารถหยุดการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แม้ว่าการกดดันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามด้านนายโจจากสำนักพิมพ์หนึ่งกล่าวถึงการที่ทั้งสองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้ส่งอิทธิพลด้านเทคโนโลยีว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อตกลงใหม่ๆแต่น่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขันและจีนควรระวังสหรัฐที่ต้องการมีบทบาทกำกับดูแล AI ส่วนในเรื่องไต้หวันนั้นเขามองว่าอิทธิพลของสหรัฐกำลังลดลงจากดุลอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
7: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
8: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
6: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
10: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

างพื้นที่ที่เร็วหน่อยก็อาจจะแบบเพราะว่าน้ำมันระบายไม่ทันนะคะมันก็จะท่วมแต่ว่าบางพื้นที่ที่ท่วมประจำอ่ะจนว่ามันเราจะต้องเตรียมตัวแล้วแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินก็จะได้รับมือได้ทันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนพวกของใช้พวกเอกสารประจำตัวยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมเอาไว้ในที่ที่หยิบง่ายเห็นง่ายเนาะมันเวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเราก็จะได้หยิบเอาไปได้ใช้ได้นะคะก็ฝากเตือนกันมานะคะเตรียมแล้วก็อันนั้นด้วยนะ power bank อ่ะไอ้เครื่องสำรองไฟอ่ะเดี๋ยวนี้มันสำคัญนะคะเพราะว่าเราติดต่อสื่อสารกันด้วยพวกมือถือสมาร์ทโฟนพวกนี้มันก็ใช้แบตเตอรี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดไฟดับขึ้นมาหรือว่าเขาต้องดับไฟขึ้นมาเราก็จะไม่มีใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จเวลาเราซื้อ power bank มานะคะไม่ใช่ว่าชาร์จทีเดียวแล้วก็ทิ้งไว้จนเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยมันจะมีการคลายประจุนะคะพอมันคลายประจุแล้วเนี่ยไอแบตที่มันเราชาร์จไว้เต็มร้อยเนี่ยมันก็จะลดลงจนถึงแบบจนถึงแทบไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งเนี่ยเราชาร์จทิ้งไว้ก็จริงอ่ะเราชาร์จเต็มแล้วนะคะก็สักระยะหนึ่งก็เอาลองเอามาดูแล้วก็มาชาร์จใหม่นะคะชาร์จเพิ่มเนาะมันจะได้มีแบตเตอรี่อยู่ให้สำรองให้เราเอาไว้ใช้ได้ในยามจำเป็นนะคะก็ฝากเตือนกันมาเนาะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงปัญญาแต่ยังไงก็อย่าให้มีอะไรถ้าไม่ได้ใช้ก็ดีนะคะแต่ก็ไม่อยากให้มันได้ใช้หรอกแต่ว่าถ้ามันจำเป็นขึ้นมาเราก็จะได้ใช้ชีวิตได้อะไรง่ายขึ้นนะ

็รวมๆเอาไว้ในที่เดียวกันดีกว่าเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาถึงก็มันฝนตกไงแล้วพอฝนตกก็ตกแบบเนี้ยตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยตนก็นึกถึงน้ำท่วมนะตนก็ยังเป็นห่วงบ้านนั้นที่อยู่จัดรายการอยู่ที่นี่เอ๊บ้านตนจะน้ำท่วมไหมเดี๋ยวจัดรายการเสร็จตนต้องถามคนถามเพื่อนบ้านแล้วแหละนะคะอย่างปีที่แล้วไหมที่น้ำท่วมอ่ะตนก็ไม่ได้อยู่บ้านน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่ามันไม่เข้าไปในตัวบ้านแต่ว่ามันไม่ขึ้นจากไปในบันไดบ้านนะคะมันเข้าไปในรั้วบ้านเฉยๆแต่ว่าเพื่อนบ้านก็ช่วยนะคะเพื่อนบ้านเขาก็เอาเทศบาลเขาเอา

0: อบซ้ายเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนบ้านมากๆเพื่อนบ้านแบบน่ารักมากๆนะคะเพื่อนบ้านดีนี่ดีกว่าถูกหวยแต่ถูกหวยด้วยเพื่อนบ้านดีด้วยก็จะดีเอาไปกันใหญ่แล้วแต่พูดไปเรื่อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วแหละเนาะกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชทำการเกษตรยอดสุดยอดปรารถนาของพี่น้องเกษตรกรก็คือ1ดินดี2ต้นทุนลดนะคะ3ผลผลิตเพิ่มเนาะทั้งหมดนี้บุญพืชช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยได้จริงๆและยิ่งช่วงนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชนะคะ
1: บุญพืชช่วยเรื่องผลผลิตยางได้จริงหรือเปล่าครับ
2: จ้างมาคิดว่าปีแล้วก็ยางป่าละดีครับเพื่อแค่นั้นยืนอยู่สร้างเป็ดเต้ติดติดยางโอ้คงดีมันไม่เร่งนำยางสมัยก่อนโนเบอร์กินแกงพวกนะเอาจอบไปพุดไม่ก่อยลงพอมาใช้บุญพืชใช่ไหมครับมากินโชดบวนเลยซึ่งตอนนี้นี่แซวส่วนเด็กกายๆของพวกมันนั่นมาจ่ายบุญพืชมาแล้ว
3: แต่ก่อนนี้สภาพดินมันจะด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้ามันจะแห้งๆเปลือกมันแข็งคนเขาใช้ก็บอกก็เลยซื้อมาใส่ดูนะเปอร์เซ็นต์น้ำยาดีแล้วก็ดินมันก็สภาพมันดีขึ้นใบก็เขียวเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของยางเราก็เลยใส่มาตลอดแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยคนพืชนั้นเปลือกมันนิ่มตลอดไงเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่คงที่ยิ่งใช้ยิ่งดีส่วนมากเขาจะใช้บนพืชนี่เยอะต้นทุนมันก็ต่ำด้วยมันไม่ต้องใช้เงินเยอะไงใช้อยู่ประจำเลยค่ะแล้วก็จะใช้ต่อไปอะค่ะ
1: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
5: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
6: หมดเขต30กันยายนนี้

0: อยู่ช่วงนึงนะคะยุคนึงเขาเรียกว่ายุคทองของเพลงนี้เลยโอ้โหไปตรงไหนก็เอาปากกามาวงเจ้าชู้ตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะเอากลับมาฟังอีกทีก็ยังน่ารักแล้วก็สนุกดีกันอยู่นะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชพลังเดอะคิงบุญพืชตะตาและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: ถึงแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดินบุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
0: ผลผลิตพิชิตผลกำไรไม่ใช่แค่คำพูดเลื่อนลอยแต่คือความจริงที่พิสูจน์ได้จากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยบุญพืชอยู่ด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันและวันนี้เราพาไปคุยกับพี่ละไมทำสวนยางพาราอยู่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้เราได้ฟังกันในวันนี้ไม่ไปใต้นะคะขึ้นเหนือกันดีกว่าค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ละไมนะครับพี่ละไมชื่อจริงชื่ออะไรนะครับ
5: ชื่อละไมแหละ
4: นามสกุลครับพี
5: ่แก้วคง
4: อันนี้สวนยางพารา
5: ใช
4: ่ส่วนนี้อยู่ตรงไหนครับพี
5: ่อยู่หมู่3ตำบลหนองปะกออำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนี่แหละ
4: นะครับทั้งหมดกี่ไร่นะพี
5: ่350ไร
4: ่บุญพืชปีนี้ใช้เป็นปีที่2เนาะ
5: ครับ
4: ปีแรกใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับ
5: เปลือกนิ่มแล้วก็น้ำยางก็ข้นดีเพิ่มปริมาณขึ้นมาเยอะเลย
4: ครับ
5: จากที่ว่ายางได้7-8ตันก็ปีนี้ก็หน้าหนาวก็ได้15ตันกว่า
4: ปกติหน้าหนาวเราจะได
5: ้ปีก่อนที่ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยนี้ก็ได้อยู่ประมาณสูงสุดก็ยังไม่ถึง10ตันแต่ปีนี้15ตันขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะมากเลยเปลือกนิ่มนี่เพิ่งเปิดหน้าใหม่นะเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มมากเลย
4: เราสังเกตยังไงว่ามันเปลือกนิ่ม
5: ก็เวลาเปิดหน้ายางปกติที่ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะเปลือกมันจะแข็งแต่ว่าปีนี้ที่ว่าจากปีที่แล้วเพิ่มมาถึงปีนี
4: ้
5: เปลือกมันนิ่มรู้สึกเลยว่าเปลือกมันจะนิ่มมากแล้วก็ยางมันก็เพิ่มแล้วน้ำหนักยางก็ดีด้วยน้ำยางมันข้น
4: อันนี้เพิ่งเปิด
5: เนี่ยเพิ่งเปิดได้4เม็ดเอง
4: 4เม็ด
5: จ้ะนี่ดูน้ำยา
4: อันนี้ถือว่าสวยไหมครับดีเนาะ
5: สวยดีมาก
4: อันนี้เพิ่งเปิดกรีดเมื่อเช้านี้เนาะครับ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
4: มันจะมีโรคมีอะไรรบกวนมาเป็นชะลาอะไรนี่มีไหม
5: มันก็มีอยู่แต่ว่ามันเบาบางลงแล้วพอได้ใส่ปุ๋ยอันนี้แหละ
4: บุญพืชเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะ
4: ใช้สูตรอะไรนะครับพี่เปิดหน้ายางเนาะ
5: สูตรที่ว่าเปิดหน้ายาง
4: ครับดินแล้วเป็นไงบ้าง
5: ดินก็
4: สภาพมัน
5: ก็สภาพมัน
4: สวย
5: สภาพสวย
4: ต้นยางใบยางเป็นไงบ้าง
5: เนี่ยใบหนาปึ๊ดเลย
4: ใส่บุญพืชเน
5: า
4: ะ
5: ใบหนาขึ้นมากเลยจากที่ว่าใบยางปีที่แล้วปีก่อนที่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี้มันคุกคิกคุกคิกอยู่แต่ว่าปีนี้ยางใบสวยมาก
4: ใบสวยเต็มเขียวนะครับชอบอะไรมันเลยครับบุญพืชใส่ไปรอบนี้ครั้งที่สองแล้วสั่งมา2คันรถ10ล้อเลย
5: ชอบที่ว่าต้นยางมันน้ำยางคุณภาพดีแล้วก็เนี่ยยางแข็ง

0: ปีที่แล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยนี้ปีนี้ก็สั่งมาอีก
1: ชอบที่เปลือกนิ่มน้ำยาง
0: เปลือกนิ่มน้ำยางข้น
1: ข้นแล้วก
0: ็ก็ดีขึ้น
1: น้ำหนัก
0: เพิ่มขึ้นมาเยอะ
1: น้ำหนักเยอะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าเนาะ
0: เกือบเท่าเลย
1: โอ้เกือบเท่าตัวราคาต้นทุนเราก็ลดลงด้วย
0: ลดลงด้วย
1: ปกติรอบนึงนี้ใช้เยอะไหมครับ

0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: นี่คือมันขึ้นมาเร็วนี่คือ
0: ใช่ขึ้นมาเร็ว
1: ขึ้นเร็วคือดีต่อต้นเนาะ
0: ใช่
1: ปกติมันไม่ขึ้นเร็วนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: ขึ้นเร็วนี่คือมันดียังไงนะ
0: มันเปลือกมันจะงอกขึ้นหนาเร็วแล้วก็เปลือกยางที่ว่าจากที่ว่ามันบางๆมันจะหนากว่าปีอื่นๆที่ว่าเราใช้ปุ๋ยตัวอื่นเปลือกยางมันจะดีมากเลยมันหนา
1: แต่ว่าเวลากรีดมันก็นิ่ม
0: นิ่มในเปลือกยางมันหนานี่มันได้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเข้าไปเปลือกยางมันหนาเปลือกยางมันหนามันได้น้ำยางเยอะ
2: มันต้องดูที่ใบมันอีกทีนะครับเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่
2: ถ้าใบมันพร้อมใบมันสวยก็กรีดได้
3: ใช่ถ้าใบมันสวยสวยหนาหนาแบบนี้
2: ครับโอเคอ๋อเห็นว่ามันสมบูรณ์แล้วก็กรีดเลยไม่ต้องรอเมื่อก่อนนี้5มีดเต็มถ้วยตอนนี้เหลือ3มีดถ้าเปิดเต็มที่นะ
3: ใช่
2: น้ำยางก็ขาวสวยดีนะครับ
0: สวย
3: นี่แหละก้นยางก็ก้นเป็นก้นแข็งอันนี้โอเคแล้วมันไม่นิ่ม
2: ครับ
3: แต่ถ้ายางมันไม่คุณภาพมันจะนิ่มน้ำมันเยอะ
2: ครับ
0: ยางคุณภาพดีนี่เป็นแบบนี
1: ้ข้นนะครับ
0: ข้นมียางข้น
1: ถ้ามันไม่ข้นมันก็จะ
0: ไม่ติดมือแบบนี้
1: อันนี้ติดมือคือน้ำยางข้นน้ำยางคุณภาพดีนะคร
0: ับถ้าน้ำยางใสไม่ติดมือแบบนี้ไม่มีคุณภาพ
1: นี่มีดแรกของปี
0: ใช่
1: ปกติมีดแรกของปีนี้น้ำยางมันจะไหลดีไหมครับ
0: น้ำยางไม่ค่อยไหลนะปีอื่นน้ำยางไม่ค่อย
1: แต่นี่ใส่บุญพืชมาปีหนึ่งมาเปิดปีนี้มีดแรกของปีน้ำยางไหลดี
0: น้ำยางไหลดี
1: เสียงมันกิดกิดกิดกิดดีนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้ไหลแล้ว
0: ถ้าหน้าหนาวมันจะไหลตามมีดเลยตุ๊บตุ๊บหน้าหนาว
1: อันนี้มันหน้าร้อนนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าหน้าหนาว2มีดนี่เต็มเลยเต็มถ้วยนะ
1: กีดง่ายนะครับ
0: กีดง่าย
1: น้ำยางไหลดีนะครับ
0: ใช
1: ่สีขาวข้น
0: เนี่ยน้ำยางขุ่นแบบนี้เลยคุณภาพดีย
2: ังไงขอบคุณพี่ละไมอีกทีครับผม
0: คร
2: ับขอบคุณมากครับผม
4: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
5: สาเหตุที่เปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้เพราะใช้บุญพืชแล้วดินดีมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนทำให้ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรง

เสียเงินเสียเวลาอีกด้วยนะคะแต่ว่าพอมาใช้บุญพืชแล้วเมื่อต้นมันสมบูรณ์เวลาเรากรีดแล้วมันก็จะสร้างหน้าใหม่สร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะคะพวกเชื้อราไม่ทันกินหรอกว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดต้นทุนด้วยคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดินดีด้วยโอ้โหดีขนาดนี้นี่คือคำยืนยันการันตีของพี่ละไมทำสวนยางพาราอยู่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงยางพาราเดี๋ยวนี้ปลูกกันได้ทั่วประเทศพืชหลายๆชนิดนะคะก็สามารถที่จะนำไปปลูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนเคยปลูกที่ภาคนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปปลูกภาคอื่นได้นะคะก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้ในทั่วประเทศเลยอยู่ที่เราปรับสภาพดินปรับการใช้อะไรต่างๆนะคะให้มันเข้ากับ

0: เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนาได้เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิง

0: ีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้บุญพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้บุญพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้บุญพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
0: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
1: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
0: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ย

0: หรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้

2เพลงเรียบร้อยผ่านไปนะคะที่จบไปในวันที่ฝนพรำแล้วก็ก่อนหน้านั้นกัลยาค่ะ2เพลงหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกัน

0: ค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
0: ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
1: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: ต้าต้า
1: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
0: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
2: คุณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
3: สวัสดีครับ
4: พี่แนะนำตัวหน่อยครับ
5: เออวันนี้นะบ้านเลขที่
4: 147อยู่ตำบลอะไรครับ
5: เล็กใหญ่
4: น
5: ะ
4: สมุทรสงครามนะครับพี่ปลูกอะไรอยู่นะ
5: ข
4: านเทพพี่รู้จักคุณขึ้นมาได้ไงฮะ
5: ตอนแรกอ่ะมาวิ่งหาปุ๋ยแล้วปุ๋ยราคาแพงไงอ๋อ
4: ครับผม
5: พอดีเข้าแวะเห็นป้ายอยู่ก็เลยแวะ
4: เลยอ๋อเริ่มใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยคุณขึ้นอ๋อปีนี้ปีที่3เริ่มต้นเลยใช้เป็นสูตรอะไรอยู่ครับ
5: ก็เป็นบำรุงต้นก่อนอะ
4: บำรุงต้นนะก็คือใช้เป็นตัวพลังที่พี่เคยแนะนำไปเดี๋ยวก่อนผมถามก่อนอันนี้ไปหว่านเดียวหรือว่าเอาไปผสมกับเคมี
5: ไม่เลยแหว่นเดียวๆเลย
4: หว่านเดียวๆเลยนะหว่านพืชเดียวๆเลยใส่สลับกับเคมีบ้างไหมหรือว่าใช้แต่พืชเดียวๆเลยแต่ไม่บ่อย
5: ไม่บ่อย
4: ครับส่วนใหญ
5: ่
4: อ๋อส่วนใหญ่จะคือจะใช้เน้นเป็นพืชใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
5: ถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนแรกกับต้นโคมากโคมแล้วก็ใส่อันนี้ไปใบเขียว
4: ก่อนที่ใช้บุญพืชเนี่ยสภาพต้นเป็นไงฮะ
5: ใบเหลืองอะไร
4: ใบเหลืองๆใช่ไหมฮะผลผลิตออกมาก็ดีพอใช้ตัวพลังบุญพืชไปแล้ว
5: มันก็ดีนะต้นก็สูงใหญ่ขึ้น
4: ส
5: ู
4: งขึ้นดีขึ้นแล้วเขียวขึ้น
5: ใบเขียวใบเขียวก็ดีขึ้น
4: ก็คือพอเริ่มใช้บุญพืชแล้วต้นสภาพต้นดีขึ้นแล้วดินฮะดินดีดินเป็นไงฮะ
5: ม
4: ัน
5: ก็เหมือนกับมันเป็นแย่ๆๆจากดินแข็งๆ
4: พูดง่ายว่าล้วนสุยขึ้นยังใส่ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ยังเห็นผลวันนี้ก็เลยมีคนแนะนำต้าต้าวันนี้เลยแวะเข้ามาซื้อต้าต้าไปลองใช้ดูครับต้าต้าเนี่ยเอามาลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะติดตามผลงานนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์อีกรอบนึงว่าใช้ต้าต้าแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ใช้ต้าต้าแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ
6: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้พลังพลังจากบุญพืชพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยพลังจากบุญพืช
7: ต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกใบอ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาว ช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ต้าช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

ู่แล้วกัดลิ้นเต้แข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญเทิดไปละโอ้เจ็บสวัสดีค่ะ

0: 0999-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคกลางกทม.และปริมณฑลช่วงวันที่24-27กันยายนสั่งบูรณาการหน่วยงานบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาและเปิดวอร์รูมปภ.ตลอด24ชั่วโมงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชนการตรวจสอบขันกั้นน้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในส่วนของสทนช.และกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ12เครื่องในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดวอร์รูมประสานงาน70จังหวัดทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงและส่งเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดในพื้นที่ภาคกลางขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดสำคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเนเน่อย่างยิ่งใหญ่หลังเดินทางถึงภูเก็ตวันอาทิตย์นี้กำหนดการล่าสุดน้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอำลอยพร้อมกับครอบครัวมีกำหนดการจะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 10:50 นาทีของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้หลังจากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17:00 นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้างลามไลท์ภูเก็ตไว้ต้อนรับน้องเนเน่และครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่จากนั้นช่วง 18:00 น้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงค์เพื่อขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ก่อนจะกลับมายังห้างลามไลท์อีกครั้งโดยน้องเนเน่จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วยท่านผู้ที่สนใจจะมาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้น้องเนเน่ทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตั้งแต่เวลา 17:00 และจะปิดลงทะเบียนในเวลา 18:00สตม.เปิดตัวแอปพลิเคชันบริการตรวจคนเข้าเมืองระบบดิจิทัลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชัน THIM Thai Immigration Application อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบริการตรวจคนเข้าเมืองสู่ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าพักไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่องเที่ยวในไทยมีรองศาสตราจารย์ดร.สัญญลักษณ์ปัญญวัฒนลิขิตกรรมการบมจ.อสมท.เข้าร่วมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพของสนามบินโดยเชื่อมโยงบริการสำคัญเช่นบัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลช่วยให้ชาวต่างชาติยื่นแบบ TDAC ได้รวดเร็วสะดวกและแม่นยำฟีเจอร์เอ็กซ์

0: เออร์เลอร์ไทยแลนด์รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางโดยสตม.มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับศูนย์รวมบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: อสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
10: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
11: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
10: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
12: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
13: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
9: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

อสอมอทอสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

ังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ 96.5

0: 96.5
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสุขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุก

ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกัน

ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.โดยเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนล่าสุดศาลปกครองกลางพิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางและพบว่าแม้นายแพทย์สรณะจะอ้างว่าเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยลาออกจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ยังมีการปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและปรากฏว่ามีการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยและให้หน่วยงานเป็นผู้เก็บค่ารักษาโดยแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลรวมถึงมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินจึงไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำจุดยืนเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัย

0: คุณทุกย่างก้าว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512

0: ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: 96.5 MHz Modern Life Modern Music

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074 335 715

0: จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลา3นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหฝนผมกว่าจะนอนเมื่อคืนนะพี่ไพศาลประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆเนี่ยมารู้สึกตัวปรอนประมาณสักตี2หลังคาฝนที่มันตกใส่หลังคาความหนักแล้วก็ความสม่ำเสมอเนี่ยถึงเช้าเลยครับ
4: ตกต่อเนื่องเลยนะ
2: ตกต่อเนื่องนะฮะแบบโอ้โหแบบใส่กระหน่ำจนถึงเช้าฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี้ยอยู่อสมทเนี่ยนะฮะหนักเกือบทั้งวันฮะมีเบาบ้างช่วงบ่ายๆแล้วก็เนี่ยตอนเย็นใหม่อีกแล้วครับ
4: ครับของผมก็เรียกว่าไม่ฝนถ้าจะเรียกหาจังหวะที่ฝนหยุดเนี่ยแทบไม่มีเลยนะ
2: ครับ
4: ก็จะมีแบบเบาๆกลางกลางหนักๆ
2: ครับ
4: ก็จะมีสามลีลาทั้งวันแล้วก็เห็นว่าคืนนี้ก็ต้องลุ้นต่อในช่วงนี้หยุดนะช่วงนี้ขาดเม็ดเป็นนิดหนึ่งแล้วก็แต่ว่าก็ถ้าตามดูจากพยากรณ์อากาศกรมอุตุเนี่ยก็ถึงวันอาทิตย์นะ
2: ใช่ครับ
4: มีโอกาสที่จะเจอฝนแบบแช่แล้วก็ยืดเยื้อยาวนานไปเนี่ย4วัน3คืนอะไร
2: ครับ
4: นะ
2: ไม่ใช่เลนบอมด้วยนะฮะถ้าเลนบอมเนี่ยมันตกหนักเป็นจุดๆเป็นที่ๆไปนี่มันทั้งประเทศเลยพี่ไพศาล
4: แล้วก็คลุมหลายพื้นที
2: ่ครับ
4: แล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดของกทมนะ
2: ครับ
4: สายไหมคลองสามวาลาดกระบังบินบุรีเนี่ยโซนตะวันออกเนี่ย
2: ครับ
4: ของผมนี่130กว่ามิลละรวมนะ
2: ครับ
4: 130กว่ามิลแต่ก็น่าจะน้อยกว่าลำลูกกา
2: ครับ
4: แถวลำลูกกาแถวปทุมเนี่ยน่าจะหนักกว่าก
2: ับผมคลองสี่ลำลูกกา
4: แถวนั้นน่ะหนัก
2: โอ้โหก็ถือบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณสักตีสองครับไม่หยุดเลยผมแล้วจะออกมาทำงานยังไงเนี่ยนะ
4: ก็เทศบาลหลังสิทธิ์นี่ก็ประกาศเตือนและชักธงแดงแล้ว
2: ครับ
4: เพราะว่าน้ำคลองหลังสิทธิ์ประยุทธ์ศักดิ์ก็
2: เข้าถนนแล้วฮะใช่ครับใช่ครับ
4: ไอ้สูงกว่าไอ้ขีดที่เขาจะถือว่าเป็นขีดที่ต้องชักธงแดงก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นๆนี่ก็ชักธงแดงละ
2: ครับคลองรังสิตนะพี่เบสารแล้วก็คลองระบุการมันจะมีถนนเชื่อมนะคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4ไอ้ถนนไอ้คลองเชื่อมนั่นแหละฮะบ้านเพื่อนผมอยู่แถวๆนั้นเนี่ยถ่ายภาพส่งภาพมาให้ดูน้ำเข้าบ้านหมดแล้วฮะ
4: ก็ทางนายกอบจ.เนี่ย
2: ครับ
4: บิ๊กแจ๊ดอ่ะ
2: ครับ
4: ก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าขอให้กรุงเทพมหานครช่วยชาวปทุมด้วยเปิดประตูระบายน้ำให้กับปทุม
2: ครับ
4: ช่วยรับน้ำไปด้วย
2: ครับ
4: เขาจะรับ
2: ก็นั่นแหละสิ
4: กรุงเทพ

0: ว่ากลัวเขาอยู
1: ่ไอ้ตรงตอนปี54เนี่ยที่มีปัญหาก็ตรงสายไหมนั่นแหละพี่เพศานที่กทม.เอากระสอบทรายมากั้นน่ะแล้วโซนลำลูกกาน้ำท่วมเป็นเดือนไม่ลงแม้แต่เซนเดียวครับ
0: ใช่เมื่อมีก็ทราบมันอยู่เพราะว่าคลองมันเชื่อมกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็น้ำจากปทุมเนี่ยมันก็ต้องไหลผ่านระบบคลองอะไรต่างๆ
1: ก็เข้าคลองลาดพร้าว
0: เข้าไปในกรุงเทพ
1: นั่นแหละฮะ
0: ไอ้กรุงเทพก็สู้น้ำเขาก็ต้องบล็อกไอ้บรรดาพวกคลองต่างๆไว
1: ้ก็รังสิตทำได้ก็คือคลองประยุรศักดิ์นะฮะ
0: รังสิตประยุรศักดิ์ก็ต้องหาเครื่องสูบ
1: สูบลงเจ้าพระยาอย่างเดียว
0: จะไประบายผ่านคลองช
1: ่
0: วยด้วยก็ไม่ง่าย
1: ครับ
0: พอช่วยได้ก็คงจะช่วยนะฮะแต่ว่าผมเห็นทางผู้ว่าชัดชาติวันนี้เขารายงานนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสถานการณ์หนักเนี่ยคือทางฝั่งตะวันออกของกทม.
1: ครับ
0: พวกคูคลองต่างๆของฝั่งตะวันออกเนี่ย
1: ครับ
0: ยังวิกฤต
1: ครับ
0: ต้องเร่งสูบน้ำสู้ฝนโดยใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดัน
1: ครับ
0: ประกอบกับการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้งนี้ยังไม่ห่วงโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พร้อมย้ำเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้เก็บของขึ้นที่สูงจนถึงวันที่27กันยายน69แล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากฝนตกลงมาเติมก็เชื่อทำระบบระบายน้ำลอกท่อได้ดีไม่กระทบชั้นที่พื้นที่ชั้นใน
1: ครับ
0: นะสำหรับสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อที่ลงพื้นที่มาในวันนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด6ตัวเปิดใช้งานได้4ตัวเพราะน้ำยังเข้ามาในระบบไม่ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขณะนี้มีน้ำเข้ามาในระบบ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรับน้ำมาจากบางนาสุขุมวิท 101/1และคลองหนองบอนคลองเพชรคลองบางอ้อมาลงสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะ
1: ครับ
0: เนี่ยกทม.เขามีระบบอุโมงค์โบงอะไรก็โชว์เต็มที่นะเที่ยวนี
1: ้ใช่ครับเขาลอกท่อแล้วก็เขาพร่องน้ำรอไว้แล้วฮะแต่ว่านี่ขนาดพร่องน้ำรอนะครับเรือคลองแสนแสบวันนี้ต้องประกาศหยุดเดินเรือพี่พิธาน
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำมันบางจุดเนี่ยมันล้นออกจากคลองแสนแสบหลากเข้าซอยต่างๆโดยเฉพาะถนนรามคำแหงไปถึงนู่นเลยฮะบางกะปิเลยครับน้ำปริ่มเรือวิ่งไม่ได้เลยครับ
0: ก็ของกทม.ก็หลายถนนหลายเส้นทาง
1: ครับ
0: ก็มีน้ำท่วมขังบางเส้นก็สูงระดับที่รถก็เดินรถไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแถวบ้านผมนี่ก็ทราบมีหลายหมู่บ้านก็คืนนี้ก็ยังต้องเล็งๆกันนะถ้าฝนลงซ้ำมาก็กลับบ้านไม่ได
1: ้น้ำท่วม
0: ถ้ากลับก็ต้องเอารถจอดไว้ข้างนอกแล้วก็หาทางเข้าบ้านเองเพราะว่าทางมันน้ำมันท่วมหมด
1: โอ้บางจุดเลยหัวเข่าไปรถเก๋งก็ไม่ได้แล้วครับ
0: สูงเป็นเมตรอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วฮะ
0: เท่าที่มีรายงานบางพื้นที่สูงเป็นเมตรอ
1: ่
0: ะ
1: ครับครับ
0: ตอนนี้คือถ้าไม่มีฝนอย่างฝนมันขาดช่วงไปเขาสู
1: บ
0: เขาระดมสูบน้ำมันก็อาจจะลดลงมาได้นะ
1: อันนี้ฝนมันเติมตลอด
0: แต่ถ้าฝนมันเติมตลอดเหนื่อย
1: ก็รัฐบาล
0: สภาพอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยมันก็จะขุกขักมันก็จะแบบประสบภัยกันอยู่พอสมควรหลายพื้นที่นะ
1: ถือว่ารอบนี้นะฮะบรรดาผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนต้องบอกขอขอบคุณเลยนะฮะมีอาคารสูงห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะย่านรังสิตอะห้างทุกห้างนะพี่ไพศาล
0: ให้จอดรถ
1: ฟรีเลยฮะขึ้นไปจอดได้เลยเพราะว่าฝนมันตกหนักและตกต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะน้ำมันเริ่มท่วมก็เกรงว่าถ้าเกิดคืนนี้กับพรุ่งนี้มันตกแบบนี้อีกเนี่ยมันเสียหายแน่นอนสำหรับรถจอดไว้ที่บ้านฮะเอามาจอดในห้างสรรพสินค้าเขาได้เลยครับ
0: วัดธรรมกายเขาทางปทุมเขาก
1: ็ประกาศเลย
0: บอกเข้ามาเลยเพราะว่าวัดธรรมกายปฐมที่ไปสูงใช่ไหมเขามีเดินเขามีอะไรที่ลานเป็นลานสูงเลย
1: ครับครับ
0: พ้นน้ำแน่นอน
1: ครับ
0: ก็ถ้ากลัวว่าอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำจะเข้าไปท่วมทรัพย์สินรถยนต์อะไรเงี้ยนะก็รถมาจอดครับ
1: อย่างปี54พี่ไปสั่งรถจอดด้วยเนี่ย
0: ผ่าน54มาแล้วไม่มีปัญหา
1: ฮะปี
0: ผมเอาไปไว้บ้านผมที่ดำเนินสะดวก2คันฝากพี่ชาย
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือไว้คันตัวไว้ใช้กรุงเทพก็เอาไปจอดที่คอนโด
1: ครับ
0: คอนโดก็อยู่แถวห้วยขวางไม่ท่วม
1: ฮะ
0: รอดไป
1: ของผมเอามาจอดไว้ที่ช่อง9เราเนี่ยฮะโอจอดได้เป็นเดือนเลยครับแล้วก็อีกคันหนึ่งทางด่วน
0: อ๋อขึ้นไปจอดบนทางด่วน
1: ทางด่วนที่ก็จอดยา

0: าเหยียดอภิเบศานนะฮะเพื่อนเป็นทหารอากาศบอกมาจอดเลยเนี่ยที่ทำงานของเพื่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าดอนเมืองเป็นดอนฮะเอารถเก๋งเพื่อนเอาไปจอดรอไว้ก่อนเลยให้ผมเอาไปจอดบอกไม่ผมจอดที่ทำงานเรียบร้อยแล้วของเพื่อนเจอไป2เมตรนะโอ้โหไอ้ที
1: ่
0: ปริ่มท้องเครื่องบินนะฮะตอนนั้นนะครับ
1: ดอนเมืองจมเลยใช่
0: โอ้โหใช่นะฮะซึ่งอย่างฝนล่าสุดที่มาเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ประกาศเตือน24ชั่วโมงเลยนะฮะในการเตรียมความพร้อมนะครับก็วันนี้ทางรองโฆษกพลอยทะเลเนี่ยออกมาอธิบายนะฮะจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของไทยเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเห็นจากเลยหลายจังหวัดฮะที่ผู้สื่อข่าวส่งมาครับโอ้โหน้ำถนนนี่กลายเป็นคลองไปแล้วนะครับรัฐบาลห่วงใยฮะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้เร่งอพยพนะฮะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้จะเข้าช่วยเหลือลำดับต้นๆเลยนะครับก็มีการสั่งการดังนี้ครับทุกเขตสุขภาพแล้วก็จังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอย่างน้อยจนไปถึง27กันยายนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเขตสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะอยุธยาปทุมรังสิตเนี่ยแล้วก็พื้นที่รับน้ำต่อเนื่องให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมนุมชุมชนสถานพยาบาลแล้วก็เส้นทางรีเฟอร์อย่างใกล้ชิดนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยแล้วเอาไปทางไหนดีนะครับเขตสุขภาพที่6ติดตามสถานการณ์ที่จันทบุรีสระแก้วทั้งชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็ระบบ EMS เนื่องจากมีสถานการณ์แล้วก็ยังมีฝนตกสะสมหลายจุดโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดอาหาร IT อย่างเงี้ยนะฮะบุคลากรและเส้นทางส่งต่อสำรองต้องเตรียมให้พร้อมให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องนะฮะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่ต้องรับยาต่อเนื่องก็ให้ดำเนินการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพก็ให้ทีมสาธารณสุขเฝ้าประเมินทันทีนะฮะแล้วในที่พักพิงเนี่ยมันต้องมีน้ำสะอาดน้ำดื่มยารักษาโรคนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตด้วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยครับและทุกจังหวัดให้ตรวจรายงานเส้นทาง EMS แล้วก็เส้นทางรีเฟอร์ที่ผ่านไม่ได้หรือว่าเสี่ยงถูกตัดเนี่ยนะเพื่อกำหนดเส้นทางสำรองจุดรับจุดส่งผู้ป่วยหรือว่าเรือที่จะสนับสนุนครับอันนี้ก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับทุกจังหวัดที่มีไปสารฮะ
1: ตอนนี้เนื่องจากเที่ยวนี้ฝนมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างมากนะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศรายงานว่าสถานการณ์ในขณะนี้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เนี่ย12จังหวัดมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: รวมทั้งหมด38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 37,036 คนเดี๋ยวไปทำตัวเลขกันเลยนะ
0: ครับ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักรวม2ตำบล8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ280ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน6อำเภอมีภัยสาลีท่าตะโกตากฟ้าพยุหคีรีบรรพตพิสัยลาดยาวรวม26ตำบล131หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ184ครัวเรือนระดับน้ำส่งตัวอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอคือสว่างอารมณ์หนองขายางอำเภอเมืองรวม3ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วสิงห์บุรีเกิดน้ำท่วมที่อินบุรีรวม1ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5ครัวเรือนสุพรรณบุรีเกิดน้ำท่วม5อำเภอคือบางประม้า2พี่น้องอำเภอเมืองศรีประจันดอนเจดีรวม24ตำบล133หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,548 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: สระบุรี3อำเภอฮะหนองแซงมวกเหล็กอำเภอเมืองรวม

0: บล17หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ179ครัวเรือนอยุธยาเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอคือเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยารวม55ตำบล240หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,030 ครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปราจีนนี่เกิดท่วม2อำเภอคือกบิลบุรีกับศรีมหาโพธิ์รวม2ตำบล4หมู่บ้าน136ครัวเรือนนะฉะเชิงเทรา3อำเภอนะบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้า8ตำบล22หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ117ครัวเรือนสระแก้วเกิดน้ำท่วม6อำเภอเลย
1: ครับ
0: อำเภอเมืองวัฒนานครอรัญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นรวม14ตำบล32หมู่บ้านแต่ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนแสดงว่าส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตร
1: ครับ
0: หรือพื้นที่ป่าเขานะ
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวัดตราดนี่ก็1ตำบล1หมู่บ้านที่อำเภอบ่อไร
1: ่
0: 30ครัวเรือนสุดท้ายนี่ก็คือสุรินทร์ฮะที่อำเภอพนมดงรัก1ตำบล1หมู่บ้านอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดหลายๆพื้นที่เนี่ยคือตกมาก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: แต่รอบนี้มันมาเนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะ
1: แช่อยู่อย่างเงี้ย
0: อยู่ใกล้ๆทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางเนี่ยชลบุรีระยองอะไรเงี้ยเพราะว่าศรีราชาว่าจมหลายพื้นที่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ศรีราชาสัตหีบอะไรเงี้ยนะ
1: หลายพื้นที่น้ำไหลแรงด้วยนะฮะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: หนักๆสัตหีบที่ชลบุรีแล้วก็ที่
1: ระยองนี่ก็หนัก
0: ใช่หลายพื้นที่โซนตะวันออกนี่โดนเยอะเหมือนกัน
1: ครับครับปรากฏการณ์นี้ปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่านี่คือฤดูฝนปกตินะพี่เบสานเพราะว่ามันจะหนักแบบเนี้ยนะฮะในช่วงของสิงหากันยานะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมามันเกิดภาวะแล้งหรือเปล่าที่ว่าฝนพอหน้าฝนฝนมันไม่มาอันนี้คือหน้าฝนเลยทางกรมอุตุบอกอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีแนวร่องฝนภาคผางภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กัมพูชาแล้วก็ทางภาคตะวันออกเป็นเหตุให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเรียกว่านี่แหละฮะฝนประจำฤดูครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันคือเลนบอมเพราะมาตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายๆมันยังไม่หยุดเลยปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่าไม่ใช่เลนบอมเพราะเลนบอมเนี่ยนะฮะมันก็คือลักษณะฝนตกหนักมากแต่ว่าตกในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่ว่าฝนที่ตกณขณะนี้มันเป็นฝนที่กระจายทั่วทุกพื้นที่หลายจังหวัดเลยเพราะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำยกเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเรื่อยๆฝนจึงตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็จะตกแบบนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าน้อยครับทางกรมอุตุเขาวัดปริมาณนะพี่เบสารตั้งแต่เมื่อช่วง7โมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยนะเยอะสุดเนี่ยที่จังหวัดตราดครับ 89.2 มิลลิเมตรฉะเชิงเทรา 82.2 มิลลิเมตรจันทบุรี 63.8 กรุงเทพ 33.6 เองครับ
0: ค่าเฉลี่ยมั้ง
1: ค่าเฉลี่ยครับ
0: เ
1: พราะว่าโอ้โหแต่เห็นมันทั้งวันนะวันนี้ครับ
0: เพราะว่าอย่างเขตคลองสามวาเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกเอง130กว่า
1: ครับ
0: รวมแล้ว
1: รวมๆใช่ไหมฮะ
0: ก็มันมาแต่เมื่อคืนอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ตลอดวันตลอดคืนแต่มันตกสะสมก็ต้องนับรวมไป
1: ใช่ครับอันนี้เขานับตั้งแต่7จ็ดโมงทางกองตัวตั้งแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายสองแม้ถ้าย้อนไปจนถึงตีสองมันก็คงเพิ่มไปอีกเท่าตัว
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะครับ60ลบก็น่าแหละฮะ120 130นั่นแหละครับประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนฟังอยู่นะฮะยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วครับเพราะชะโงกไปก่อนเข้ารายการฮะติดไม่ขยับเลยฮะ
0: ติดหนึบเลยเมื่อเช้าก็ติด
1: ครับ
0: แต่ตอนช่วงเช้านะ
1: ครับ
0: ทำงานก็ติด
1: เขาเลี่ยงเส้นทางกันฮะ
0: หลบน้ำท่วมใช่ไหม
1: หลบน้ำท่วมครับใช่ครับ
0: ยิ่ง
1: ตรงลาดพร้าวเนี่ยรถไปไม่ได้หลายเส้นทางอะพี่เบสานเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เบสานมาคุยกันใหม่
0: คร
1: ับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700

0: ริกแบม .co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลา23นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
7: มีผู้ที่เขาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะ
6: ครับ
7: เขาให้คำแนะนำว่าผู้ที่จะติดตามโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะใช่ไหม
6: ครับ
7: เขาบอกว่ามันมี5แอปสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำตั้งแต่พยากรณ์อากาศแผนที่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลน้ำและการเตือนภัยนะซึ่งจะช่วยเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านช่วยเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงหรือพายุปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้เลือกหลายรูปแบบแต่ละแห่งก็จะมีข้อมูลและฟังก์ชันแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันโดยพอช่วงนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งข้อแนะนำ5แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะ
6: ครับ
7: 1เนี่ยคือ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุ
6: ครับ
7: โดยบอกว่าหากต้องการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีก1แหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพราะมีทั้งพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วัน
6: ครับ
7: พยากรณ์รายเดือนและราย3เดือนรวมถึงประกาศเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุและข้อมูลสภาพอากาศรายจังหวัดและรายภาคนะกรมอุตุนิยมวิทยามีแอปพลิเคชันเช่น TMD พยากรณ์และก็มีไทยเวเซอร์ไทยเวเซอร
6: ์
7: อากาศไทยเนี่ยนะซึ่งให้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันพยากรณ์อากาศเรดาร์สภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศรวมทั้งการเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีช่องทางสำหรับทั้ง Android และ iOS ภายในแอปก็ยังมีข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติหรือ AWS เช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นความกดอากาศและความเร็วลมรวมถึงแผนที่อากาศปริมาณฝนราย3ชั่วโมงข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับติดตามสภาพอากาศในระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมทั้งรายละเอียดขนาดและจุดศูนย์กลางเหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยในประเทศไทยอันที่2คือ Windy เป็นบริการ

0: การที่นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์และภาพดาวเทียมรวมถึงเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศหลายแบบเช่น ECM WF GFS และ ICON เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ที่สนใจจุดเด่นของ WINDYWINDY เนี่ยนะคือการแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ทำให้เห็นทิศทางและการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนและระบบสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อันที่3นี่คือ Zoom Earth ติดตามสภาพอากาศผ่านภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยแสดงข้อมูลผ่านภาพดาวเทียมพร้อมฟังก์ชันสำหรับดูเรดาร์ฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนและทิศทางลมผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลภาพถ่ายให้เพื่อนร่วมทางเพื่อวางแผนก่อนออกจากบ้านได้ด้วยอันนี้ Zoom Earth
1: ครับ
0: แล้วก็มี Rain Viewer เช็คเรดาร์ฝนและติดตามกลุ่มฝน Rain Viewer เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามฝนและสภาพอากาศโดยสามารถดูข้อมูลรายชั่วโมงและรายวันพร้อมครับปริมาณฝนและแผนที่เรดาร์ที่แสดงตำแหน่งและความรุนแรงของกลุ่มฝนรวมถึงติดตามเส้นทางของพายุแต่ข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็มี NOAA Weather Radar อันนี้ติดตามเรดาร์และสภาพอากาศนะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลเรดาร์และสภาพอากาศแล้วก็มีแอป DWR4 ไทย DWR4 ไทยเป็นแอปของกรมทรัพยากรน้ำ
1: ครับ
0: ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-serviceสำหรับประชาชนเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ
1: ฮะ
0: มันก็จะมีแอปต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแอปทางการนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แอปประเภทที่อะไรล่ะส่วนใหญ่ก็จะมีคำตรงคำเตือนมาไม่บอกรายละเอียด
1: อันนี้เขาติดตามจากเรดาร์นะฮะ
0: อันนี้เขาดูมาแล้วก็กรองมาแล้วแล้วเขาก
1: ็วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย
0: วิเคราะห์ออกมาใช่ไหม
1: ใช่ฮะเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคุยเข้ามา
0: ของที่สูงด่วน
1: เนี่ยคุณอิสระชนคุณชุศนะบอกว่าของวินดี้เนี่ยวินดี้เวิร์กสุดเนี่ยคุณชุศนะบอกผมใช้วินดี้ช่วยประเมินสภาพอากาศก่อนทำการบินบอลลูนดีที่สุดมีฟังก์ชันครบเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะ
0: มีหลายแอป
1: ครับครับคนใช้งานจริงก็คงลองใช้ไปหมดละเห็น
0: ก็เนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็เจอแบบนี้แล้วเราก็เอ๊ะมันปวดหัวไปหมดจะเชื่อพยากรณ์รัฐบาลเขาก็ไอ้หน่วยงานเขาก็แจ้งนู่นแจ้งนี่เยอะไปหมดแต่ว่าบางทีมันคุมระยะมันคุมกว้างกว้างมากไป
1: ทางการไปประมาณน
0: ั้นมันไม่ลงมาตรงในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเนี่ยพื้นที่ของเราก็ต้องรอฟังผู้ว่าชัดชาติเขาอะไรเง
1: ี้
0: ยซึ่งบางทีเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเขาก็มาเขาของบางทีมันน้ำมันท่วมในซอยแล้วไม่รู้จะทำยังไงผู้ว่าก็ช่วยไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็อันเนี้ยเราบางทีเราก็ต้องหาช่องทางที่มันจะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากข
1: ึ้นส่วนใหญ่จะใช้กันคนปกติก็คือตอนเดินทางไปเที่ยวพี่ภิสารอีก7วันข้างหน้าที่เราจะไปนะพื้นที่เนี้ยอากาศเป็นยังไงประมาณเนี้ยจะได้ถ้าโอ้โหมีเมฆเยอะอากาศจะเย็นลงก็จะยิ้มหน่อยนะฮะถ้าไม่มีฝนหนักมากก็จะหม่นไปนิดนึงฮะต้องเตรียมให้พร้อมอีกอ่ะนะครับครับนี่แล้วก็เนี่ยฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าที่ทำให้เนี่ยอุบัติเหตุรถไฟอีกแล้ว2วันติดเลยพี่ไพศาล
0: วันนี้เห็นมีอะไรเนี่ยไปเฉี่ยวเฉออะไรครับมีบาดเจ็บหนึ่งใช่ไหม
1: บาดเจ็บหนึ่งเป็นพลขับฮะก็แปลกใจว่าเอ๊ะระบบรถไฟเนี่ยทางคู่เนี่ยนะยิ่งแถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับมันต้องสวนกันได้สิมันต้องห่างกันสิเอ๊ะทำไมมาชนกันได้อยู่คนละรางแท้ๆพี่เพศานเอาวันก่อนตรงอโศกเนี่ยระบบลมเบรกอะไรของเขาเสียเอาต้องรถมาลากจูงนะฮะรถติดกันยาวเหยียดเลยเหมือนกันเพราะมันขวางตรงแยกอโศกเลยนะวันนี้อีกแล้วเนี่ยฮะชนกันแถวๆบางซื่อเนี่ยครับพอดูภาพนะโอ้คนข้างน่ากลัวพี่เพศานเพราะว่าระบบรถไฟเนี่ยสองรางใช่ไหมฮะรางนึงมันมี

0: 2เส้นนะอีก2เส้นเวลาวิ่งสวนกันก็วิ่งสวนปกติแต่ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ใกล้ไอ้ตรงที่สับรางฮะพอสับเสร็จเราต้องเบี่ยงออกใช่มั้ยครับเพราะมันเบี่ยงยังไม่พ้นเลยไปเจออีกขบวนนึงแล้วฮะที่ก็จอดอยู่อ่ะครับมันก็เลยเสยเข้าไปหูหัวรถจักรไอ้สีเหลืองๆที่เป็นเหล็กหนาๆเนี่ยยับเลยนะพี่ภิสาร
1: แสดงว่าออกแบบรางไว้ครับกับขนาดตัวรถมันคงจะไม่ได้สัดส่วนนั่นแหละ
0: มันคือถ้าวิ่งสวนกันมันคงจะแบบมีช่องว่างอยู่นิดเดียวอะแต่ถ้าเกิดไปถึงไอ้ตอนที่รางมันจะต้องสับอะฮะสับรางก็จะเบี่ยงให้อีกขบวนหนึ่งผ่านไปเนี่ยคงจะเบี่ยงได้ไม่ไกลอะฮะเจอกันซะก่อนเนี่ยประมาณนี้มันก็เลยความอ้วนของตัวขบวนมันก็เลยไปโอ้โหเบียดกันค่อนข้างแรงอะครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้
1: จะดูเห็นภาพแล้วก็ต้องให้เขาสอบแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะ
0: ใช่ท้ายใช่ฮะรถก็นั่งรถไฟเวลาเข้าสถานีอ่ะขบวนของเราอยู่ขบวนข้างๆมาเนี่ยวิ่งปุ๊บหายไปเลยถ้าเกิดเขาเป็นรถด่วนใช่ไหมแสดงว่ามันต้องห่างกันพอสมควรใช่ไหมฮะมันถึงสวนกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันทำไมมันสวนกันไม่ได้มันมาเบียดกันอย่างนี้ได้อะฮะเกิดจากอะไร
1: ก็ไม่น่าจะเกิดดูแล้วไม่น่าเกิด
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: นี่คุณผู้ฟังแจ้งมาเลยเข้าไปเช็คเมื่อสักครู่นี้ห้าโมงกว่าฝนก็หนักอยู่แล้วนะฮะเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วรถไฟฟ้าขัดข้องอีกครับ
1: โอ้รถไฟฟ้าสายไหน
0: BTS ครับสุขสายสุขุมวิทครับขัดข้องบริเวณสถานีห้าแยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีคูคตก็เสียตอน17นาฬิกา20นาทีแต่ว่าช่วงคูคตไปถึง5แยกลาดพร้าวเนี่ยขาร่องขึ้นมาเนี่ยนะเปิดปกติ
1: เฉพาะที่จะไปคูคตจะกลับบ้านนะ
0: ฮะสถานีหมอชิดถึงเคหะให้บริการปกติแต่ช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวถึงหมอชิดอ๋อตรงนั้นเองใกล้ๆพี่ไพศาลที่มันข้าม
1: 1สถานี
0: 1สถานีขบวนให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดฮะ
1: อ๋อโอเค
0: ฮะก็เขา
1: อย่าใจร้อนลงไปข้างล่างนะเพราะว่าหน้าเกษตรน้ำท่วมนะ
0: ครับครับหนักเลยตรงนั้นนะครับ
1: น้ำท่วมหนักเลยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร
0: โอ้แล้วก็ไปถึงนู่นเลยวัดภาษีเลย
1: กรมป่าไม้ระยาวไปโอ้โห
0: ใช่ครับติดยาวเหยียดแล้วยิ่งสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่พี่ไพศาลน้ำจากคลองข้างหน้าเป็นคลองก่อนจะถึงลาบ11นะครับ น้ำมันเอ่อขึ้นมาท่วมถนนตรงนั้นหมดแล้วนะฮะ

0: โอ้ไอ้นั่นมันคลองเปรม
1: คลองเปรมคลองเปรมประชากรใช่ครับใช่ครับ
0: คลองใหญ่ด้วย
1: ครับน้ำน้ำเอ่อมาหมดแล้วฮะแล้วก็ท่วมโขนโยธินตรงนั้นไปหมดแล้วครับ
0: ที่ผ่านในตรงบางบงบางบัวแล้วนะ
1: ได้ใช่ครับใช่ครับ
0: อืม
1: นะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้อาจจะกลับถึงบ้านดึกสักหน่อยนะฮะใจร่มๆนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เอ้วันนี้มีการวินิจฉัยคดีสำคัญ
1: ครับ
0: ประธานกสทช.นะ
1: ครับ
0: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะโดยฟ้องศาลปกครองกลางให้ศาลเนี่ยสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 69ซึ่งให้นายแพทย์สรณะพ้นจากขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยบอกว่าประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาวินิจฉัยเนี่ยคือว่าได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยข้อเท็จจริงในคำพิพากษาระบุว่าในช่วงวันที่20 ธันวาคม 2564ถึงวันที่7 มกราคม 2565ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในตำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยก่อนลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่8 มกราคม 2565แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โดยได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจนถึงวันที่12 เมษายน 2565ศาลพิจารณาว่าแม้ในช่วงหลังนายแพทย์สรณะจะไม่มีสถานะเป็นพนักงานประจำหรือได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาลแต่ยังใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรระบบงานและทรัพยากรของโรงพยาบาลในการตรวจรักษาผู้ป่วยรวมทั้งได้รับค่าธรรมเนียมแพทย์และประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลจึงไม่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดจากการลาออกจากตำแหน่งเดิมส่วนกรณีการลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษศาลเห็นว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแห่งความสัมพันธ์ในทางนิติในแต่ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ในทางข้อเท็จจริงและทางผลประโยชน์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลสิ้นสุดลงดังนั้นการพิจารณาเฉพาะสถานะทางสัญญาหรือการได้รับเงินเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับข้อโต้แย้งหรืออำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการกลับมาพิจารณาคุณสมบัติภายหลังศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้รับการแต่งตั้งแล้วศาลเห็นว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขณะที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายแพทย์สรณะยกขึ้นอ้างไม่ได้วินิจฉัยตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาในประเด็นดังกล่าวส่วนข้อโต้แย้งเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาศาลพิจารณาว่าเดิมคณะกรรมการสรรหามี7คนต่อมามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง2คนเหลือกรรมการ5คนและในการประชุมครั้งนี้ที่มีคำวินิจฉัยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม4คนซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยได้อันนี้ศาลยังไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้นายแพทย์สรณะรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องมีโอกาสส่งข้อมูลเอกสารและข้อโต้แย้งรวมถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดศาลจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์โต้แย้งตามสมควรแล้วเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดศาลจึงวินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.มีอำนาจพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและคำวินิจฉัยที่1/2569

0: ซึ่งวินิจฉัยว่าในแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และเสียสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
1: ครับ
0: เขาบอกว่าภายหลังคำพิพากษาในแพทย์สรณะก็บอกว่าจะเตรียมใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.อีกครั้ง
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าคาดการกันว่าที่นัดจะประชุมวันที่28กันยายน
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้สูงที่นายแพทย์สรณะจะเข้าไปนั่งเป็นประธาน
1: แล้วก็ล่มอีกเหมือนเดิม
0: การประชุมอีกครั้งเพราะยังถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ก็ท่านจะอุทธรณ
0: ์เพราะจะท่านจะอุทธรณ
1: ์ครับครับ
0: ก็รอดูไปว่าผลสุดท้ายเบ็ดเสร็จจะเป็นยังไงแล้วที่เขามีข่าวด้วยนะว่าอาจจะจบลงด้วยการที่รัฐบาลตัดสินใจใช้มติครม.ออกพระราชกำหนด
1: ครับ
0: ยกเลิก
1: บอร์ดเลย
0: ประกาศอะไรเลยปลดตำกสทช.จากตำแหน่งทุกคน
1: ทุกคนใช่ปลดบอร์ดเลยประมาณนั้นเลย
0: ครับ
1: โอ้ไม่งั้นนี่กี่รอบแล้วฮะ7-8รอบ9รอบแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเป็นหลัก10แล้ว
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ขึ้นหลัก10แล้วครับ
1: ครับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็โอ้โห
0: ยักแย่ยักยันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจรักษานะฮะแล้วก็มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างที่คุณหมอได้อธิบายนะฮะก็นั่นแหละครับวันนี้ศาลก็ยกฟ้องนะครับคุณหมอสรณะไปนะครับก็ดูว่าปัญหาของบอร์ดกสทช.จะจบลงยังไงเพราะว่าโอ้โหยังมีวาระโดยเฉพาะเรื่องถุงทีวีดิจิตอลอ่ะพี่ไพศาล72นี่จะหมดแล้วไงฮะซึ่งคุณจะต้องมีมาตรการคุณจะต้องมีแผนคุณจะต้องวางกรอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับแต่ว่าประชุมกันไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นสุดได้เมื่อไหร่อ่ะครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่หนึ่งพี่ไพศาลเราตัดสัญญาณของภูมิภาคครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีเรื่องของ Forex เนี่ยโอ้โหบอสพอศาลยกฟ้องด้วยครับวันนี้กับคุณสามารถครับ
0: คดีเล็กนี่ฮะ
1: ครับครับ
0: คดีฟอกเงินใช่ไหมยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีช่อโกงประชาชน
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งฮะตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม4:45 ครับพี่เพศานครับมีเรื่องของศาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ศาลอาญาครับยกฟ้องคุณสามารถมาดาและก็บอสพอครับคดีฟอกเงินดีไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาทครับก็วันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทยื่นฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนางวิลาวันแม่ของคุณสามารถแล้วก็นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลครับอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเงิน2.5 ล้านครับวันนี้นายสามารถมาดาเดินทางมาศาลตามนัดขณะที่เจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวบอสพอจากเรือนจำพิเศษกทม.มาฟังคำพิพากษาวันนี้ครับศาลพิเคราะห์การนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอครอนมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านนะครับคดี DSI เป็นผู้รับผิดชอบคดีตรวจความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยที่1ถึง3และคนรักจำเลยที่1นะครับทั้งหมดเนี่ยรับโอนเงินด้วยบัญชีตนเองไม่มีการใช้บัญชีผู้อื่นการนำสืบของโจทไม่ปรากฏเป็นเงินที่มาจากกระทำความผิดไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทไม่เพียงพอกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยครับศาลพิพากษายกฟ้องเลยพี่ไพศาลฮะก็คุณสามารถขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมที่ผ่านมาก็ยืนยันตลอดครับไม่เคยเกี่ยวข้องคลิปเสียงที่กล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองส่อเสือไม่ใช่เสียงของตนเองวันจันทร์เนี้ยจะเข้าพบปลัดยุติธรรมขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงดำเนินคดีกับทาง DSI นะฮะส่วนบอสพอลแม้ศาลจะยกฟ้องคดีนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันยังมีคดีหลักก็คือช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวครับคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลก็เสร็จประมาณสักปีหน้าครับพอยกฟ้องคดีนี้แต่ว่าก็ยังต้องกลับไปเรือนจำเหมือนเดิมครับสองล้านห้านะฮะคดีนี้ครับฟอกเงินนะฮะศาลท่านยกให้ครับ
2: การเมืองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนโดยหัวหน้าพรรคก็ไปยื่นปปช.
1: ครับ
2: ไปยื่นหนังสือโดยคุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าวันนี้ได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.นะครับโดยตัวเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็นำคณะส.ส.พรรคนะขอให้ปปช.เนี่ยตั้งคณะไต่สวนคดีหัวสว.โดยบอกว่าเรื่องโกงสว.มีการทำกันเป็นขบวนการซึ่งเราไม่ได้ยื่นคำร้องแค่ให้ตรวจสอบเพียงการลงมติกกต.เท่านั้นแต่ตัวคำร้องมีพฤติการตั้งแต่ทำหน้าที่ช่วงก่อนการลงมติด้วยทั้งเรื่องการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เอื้อให้เกิดการโกงทุกพฤติกรรมที่สส.จากพรรคประชาชนและจากภาคประชาชนได้เปิดเผยผ่านเวทีต่างๆรวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นนะเมื่อถามผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้ยื่นกกต.ทั้ง7คนแต่มติที่ออกมามัน5-2เป็นส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
2: เสียงข้างน้อยมีส่วนด้วยหรือไม่คุณณัฐพงษ์บอกว่าพรรคประชาชนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.รายบุคคลใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ให้มีความโปร่งใสกลับมีมติเป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนเรื่องนี้และจะดำเนินการส่งฟ้องกกต.หรือไม่ต่อไปนะ
1: ครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คณะคุณสนธิใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็นำมวลชนมายื่นหนังสือ
1: วันนี้ก็เป็นคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทน กลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยครับเขายื่นข้อเรียกร้องถึงกกต.ครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสว.และก็ส่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนตามมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ครับพี่เพศาลเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหัวเลือกสว.ที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกกต.ถึงไม่ส่งฟ้องนักการเมืองทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนขณะที่กกต.ส่งพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ออกมารับข้อเรียกร้องส่วนคุณสนธิให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับนะเพราะว่าหลังจากโหวตลงไปแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งถัดมากกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาโอ้อธิบายซะยาวเลยไงพี่ไพศาล
2: ครับ
1: เห็นหลักฐานยังไงโหวตยังไงก็แพ้

0: ป็น5252อยู่ครับประมาณนั้นครับ
1: แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยนะ
0: ครับ
1: คุณสนธิก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าก็มีมวลชนที่คงจะมีแนวความคิดสอดคล้องต้องกันนะ
0: ครับ
1: ก็มารวมตัวกันอยู่จำนวนหนึ่งคุณสนธิขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงเหตุผลที่ตั้งชื่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่ารวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกกต.กรณีหัวสว.รวมถึงกรณีที่ปปช.พิจารณาคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบและเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกรณีเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามีกระบวนการใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อการสร้างกลไกในการควบคุมประเทศแล้วก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งสว.ที่เกิดขึ้นได้สร้างกลไกต่างๆจนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยเพราะการที่สว.มีส่วนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระต่างๆวันนี้กกต.4คนใน5คนล้วนแล้วแต่ได้รับการเลือกตั้งจากสว.ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นของพรรคสีน้ำเงินปปช.4คนที่เพิ่งเข้าไปนั่งก็มาจากสว.ชุดนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังกล่าวถึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตรวมถึงองค์กรที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการเรียกร้องโดยระบุว่ากระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับสว.ชุดดังกล่าวทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคุณสนธิบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองพร้อมกล่าวถึงศูนย์อำนาจที่บุรีรัมย์และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างราชวงศ์การเมืองที่เข้ามาครอบงำกลไกต่างๆของประเทศนะฮะพวกเรามีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ่งพาลมหายใจของเราไปวันๆความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ากล่าวถึงประธานกกต.ที่เคยระบุว่าตนเองเป็นผู้พิพากษามา38ปีขอกราบข้อความไปถึงท่านว่าการเคยเป็นผู้พิพากษายาวนานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การตัดสินการตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องเสมอไปพร้อมยกตัวอย่างสมีโชติที่อ้างว่าตนเองเป็นพระมา40ปีแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโต๊ะกลม1โต๊ะ
0: ครับ
1: ลงท้ายคุณสุธียังประกาศจุดยืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการกกต.5คนที่ลงมติคดีหัวสว.พร้อมกล่าวว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปแม้บุคคลเหล่านี้จะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตามแต่คุณสุธีบอกว่าผมให้สัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผมให้สัจจวาจาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกท่านทั้งหลายเข้าคุกให้ได้จริงๆแล้วพูดอะไรที่ภาษาพ่อบุราม
0: ครับครับครับ
1: ไม่ว่าจะนานแค่ไหนข้าพเจ้าก็จะรอ
0: นะฮะเดี๋ยวรอดูฮะการเมืองร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ตาสายดูเด็ดเผ็ดร้อน
0: ครับครับ มีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจนะฮะไปถามคุณเท้งรัฐพงศ์วันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะคุณเท้งบอกว่าก็ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้มันคืบหน้าดีอยู่นะฮะอยู่ในช่วงท้ายของการสรุปกรอบยติต้องนำเนื้อหาของทุกพรรคที่ต้องการอภิปรายมารวมกันเมื่อสรุปกรอบยติเสร็จก็จะอยู่ในช่วงของการลงนามดูไทม์ไลน์เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพี่ไพศาลจะเข้าสภาช่วงตุลาคมนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามมีการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคมีข้อมูลเพียงพอหรือที่จะอภิปรายคุณเท้งบอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมีน้ำหนักมากพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าในพรรคประชาชนเปิดช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการอภิปรายในครั้งนี้ครับเราพยายามชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำหน้าที่ในองค์กรอิสระด้วยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้กับระบอบสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะฮะถ้าดูกรอบในการอภิปรายเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะเช่นบริษัทที่อาจจะเข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐที่เราเห็นว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นอ๋อนี้ย้อนนึกไปได้เลยนะฮะว่าต ตอนก่อนหน้านี้สสของพรรคประชาชนเขา

0: สดทุกวันไงได้กล่าวถึงใครบางคนแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงในเรื่องของการได้งานของรัฐอภิเษกว่ามีการเอื้อให้เกิดกับบริษัทบางบริษัทให้ได้รับโครงการหรือไม่ก็จะทำให้บริษัทคู่แข่งส่งข้อมูลมาให้กับเราได้ส่วนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกระบวนการในระบบราชการอย่างที่เราเห็นในเรื่องช่วยเสียน้ำเงินด้วยหรือในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการต่างๆหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นการเปิดช่องทางก็จะทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับเมื่อถามว่านอกจากคุณอนุทินคุณชัยชนกแล้วเนี่ยนะฮะพุ่งเป้าอภิปรายใครเพิ่มอีกหรือไม่คุณเทนก็บอกว่าตัวรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจรอรู้พร้อมกันในวันที่ยื่นยติส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นอยากจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบบผิดน้ำเงินว่าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวซึ่งหมายถึงส่วนอื่นๆด้วยครับพี่ไพศาลครับก็แสดงว่านี่ชัดๆแล้วนะฮะสองคนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบและระบอบสีน้ำเงินส่วนจะพ่วงองค์กรอิสระจะพ่วงงานอื่นๆที่รัฐบาลทำมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนอื่นที่งานของได้งานของรัฐไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอวันที่เขาไปยื่นครับ
1: อภิปรายก็ต้องอภิปรายฝ่ายบริหารใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: จะไปอภิปรายคนอื่นๆใครจะไม่ได้
0: ครับ
1: แต่ประเด็นน่ะได้ตั้งเป็นประเด็นที่อภิปราย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับในฐานะผู้กำกับดูแลอะไรประมาณนี้
1: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องคุณชัยชนกไอ้เรื่องอะไรนะไทย
0: TSAI Passport
1: TSAI Passport อย่างเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกชนที่ประมูลงานได้อะไร
0: ครับ
1: ก็อาจจะต้องอภิปรายกระทบทิ้งไปถึง
0: ครับ
1: โอเคก็สรุปว่าก็ยังแพรมได้นิดหน่อย
0: แพรมได้หน่อย
1: สรุปว่าของจริงเป็นยังไงต้องรอไปก่อน
0: ครับครับ
1: ว่ามีแค่2คนแล้วจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกนะ
0: ก็เห็นเขาลางแล้วฮะงานประมูลที่อาจจะเอื้อให้กับใครหรือเปล่าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็หลายคนที่เขาโอ้ก็ตัดนักการเมืองหลายคนก็บริษัทรับเหมาทั้งนั้นเลยนะฮะที่ได้งานไปเนี่ยก็อาจจะหนาวร้อนๆถ้าอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับ
1: ไม่ใช่ตัวเองก็ครอบครัวนะ
0: ครับใช่ครับ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
6: แชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: เดี๋ยว19นาฬิกา10นาทีเราจะมีแขกเข้ามา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สัมภาษณ์กันใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นคุณหมอจากสปสช.ครับ

0: ครับ
1: อ่าฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่าฟังเราไปด้วยแหมรอลุ้นวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์ไปด้วย
0: 2ทุ่ม20ไม่ใช่เหรอ
1: ก็เมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเป็นรอบรองฮะเป็นรอบรองที่คัดเข้ามาสู่รอบชิง8ลู่เนี่ยเทพบิวกดไปเท่าไหร่รู้ไหมพี่เพศาล
0: 9กว่าใช่มั้ย
1: 9.91 ฮะ
0: นั้นเข้ารอบสุดท้ายแล้วแต่รอบสุดท้ายจะวิ่งชิง

0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อีก5คนอีก5คนไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ครับ
1: ซึ่งบิลเนี่ยยังไงได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: โอ้โหกดไป 9.91 ทำลายสถิติเอเชียนเกมอ่ะ
1: ลุ้นว่าทองหรือว่าอาจจะคว้าทองได้หรือเปล่านั่นแหละโอกาสเนี่ยสูงมาก
0: ผมกลัวใจพี่จีนเพราะว่าไอ้วิ่งคัตเลอร์เหมือนเขาจะ
1: คือมันต้องพร้อมกันจังหวะออกตัวสับมันต้องเป๊ะๆหมดอ่ะ
0: คือผู้ที่เขา อธิบายนะพี่เวสารตอนเทพบิลออกตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการไปฝึกซ้อมไปฝึกปลือจังหวะออกตัวเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสังเกตได้แล้วพอตั้งลำปุ๊บเนี่ยริ้วตั้งแต่ช่วงแค่ไม่ถึง19แรกอะพี่เวสารก่อนหน้านี้เนี่ยเทพบิลเก่งจริงวิ่งเร็วจริงแต่ข้อเสียคือตอนสตาร์ทจะช้ากว่าคนอื่น
1: ครับต้องไปสปีด
0: ต้องไปสปีดตอน
1: เอาทีหลังดิชนะได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าออกตัวมันก็จะขาด
0: ใช่ครับ
1: วิ่ง100เมตรเนี่ยผมเห็นรอบคัดเลือกรอบแรกที่ผมดูนะ
0: อ
1: ันนั้นเรียกว่าขาดเลยนะ
0: ครับ
1: ห่างเลยทิ้งห่างเลยทิ้งกีนห่างเลย
0: รอบเมื่อสักครู่นี้ก็ห่างเหมือนกันห้าห่างก็เกือบเมตร2เมตรอะครับไม่น่าเชื่อนะว่าโอ้โหจะเราจะมี
1: คือต่ำกว่า10วิเนี่ยมันก็ถือว่าระดับโลกแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ระดับโลกถึงจะต่ำกว่า10วิได้นะ
0: โหเกิดจากอะไรเนี่ยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมนุษย์เหรอฮะ
1: ก็อย่างที่เรียนอ่ะก็คือว่าประหยัดสัก1วิในการออกตัวเนี่ยมันก็ลดมาได้1วินะ
0: ครับ
1: ออกตัวเนี่ยเร็วขึ้น1วิ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าไม่ฟาวอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยมันต้องพร้อมหมดอ่ะ
0: จังหวะพอเราดันเท้าปั๊บปืนยิงทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ใช่มันต้องแบบฝึกมาจนกระทั่งแบบกล้ามเนื้อมันจำไว้เป็น อยู่ในกล้ามเนื้อไม่ใช่ฟังจากหูอ่ะ
0: ครับ
1: คือเสียงปังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเข้ามาในหูแล้วมันไปสั่งการไปถึงกล้ามเนื้อกล
0: ้
1: ามเน
0: ื้อ
1: ม
0: ัน
1: ต้องได้ยินเสียงด้วย
0: โอ้นั้นช้าไปอย่างนั้น
1: ต้องฝึกจนกล้ามเนื้อมันก็มีโซดสัมผัสที่มันจะรู้เลยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: มันออกตัวแล้ว
0: ครับ
1: นะเพราะว่ามันชิงไหวชิงพริบกันแค่ประมาณวิสองวิ
0: ใช่ครับโอ้เขานำเราไปหนึ่งวิเนี่ยกว่าจะสปีดตามกับต้องฝึกเข้มอย่างมันยากนะ
1: วินึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอาจจะสาม
0: สองคำเก้าอ่ะ
1: สองเก้าสามเก้า
0: ใช่ไหมวันนี้ก็ดูตะก้อหญิงเราก็ได้ถ้วยเราก็ได้เหรียญทองไปได้ยินเพลงชาตินะตะก้อชายแพ้มาเลยอีกรอบแล้วสู้ไม่ไหวจริง
1: ทั้งเอทั้งบีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับ
1: ก็ผมดูไปนิดนึงแล้วผมก็ไม่ดูเลยเพราะผมดูฟอร์มแล้วผมว่าเที่ยวนี้ไม่รอด
0: ใช่ๆพอจะคู่สองกับโดนตามไปแล้วผมก็ปิดแล้วไปดูช่องอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทำใจไม่ได้
1: ใช่เพราะว่ามันคือมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสมาคมตะกร้อมันมีปัญหาภายใน
0: ครับ
1: มันมีเรื่องที่เรียกร้องกันในเรื่องว่าหักเงินแบบนักกีฬาแบบแทบจะเหลือแบบอัดฉีดบาลานซ์เนี่ยเหลือไปให้ได้แสนนึงแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็ต้องไปแบ่งกันในส่วนของสมาคมของเจ้าหน้าที่ของอะไรต่าง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนแล้วเรื่องอะไรก็วุ่นวายหมดนะ
0: ครับ
1: คือมันบรรยากาศมันปูทางมาอย่างเนี้ยสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเกิดเรื่องในที่ถึงขั้นอาจจะถูกคว่ำบาตรเลยเพราะไปวอล์กเอาท์อะไรจำได้ไหม
0: ล้ำเส้นไม่ล้ำเส้นนะนั่นแหละครับน
1: ั่นแหละทำแย่เลย
0: ครับ
1: อาจจะตัวรอดได
0: ้ครับ
1: ต้องไปเคลียร์ทางมาลงมาเลยนะเขาไม่เอาเรื่อง
0: ฮะ
1: ก็ทำเป็นว่าตกลงไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันนะ
0: ก็อีรอบนั้นเราก็แพ้เราก็แพ้เขานะ
1: อันนั้นมันก็มีอะไรอยู
0: ่ครับ
1: มันก็มีปัญหาอะไรอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่ว่าความพร้อมของสมาคมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องยกเครื่องใหญ
0: ่
1: มันปัญหาของเอกโครงสร้างของการบริหารของไอ้เรื่องเงินทองภายในสมาคม
0: เขาที่ไปร้องใครฮะที่เคยเป็นอดีตทีมชาติผมเนี่ยติดอยู่ตรงปากจำชื่อไม่ได
1: ้สืบศักดิ์พันสืบ
0: ใช่ครับที่ไปร้องให้ช่วยหน่อย
1: เป็นนายตำรวจอ่ะนั่นแหละเขายอมเขาพีชีพเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกตอนนี้เขาก็กลายเป็นมหาหัวเน่าอ่ะเข้าไปยุ่ง

0: อยู่ในสมาคมนั้นไม่ได้เลยเพราะสมาคมก็กันทั้งหมดเลย
1: ครับครับครับ
0: แต่เพราะว่าเขาโวยไงเขาโวยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าในส่วนของนักกีฬาที่สร้างผลงานเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนอ่ะ
1: ครับ
0: เขารับราชการเป็นนายตำรวจอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขาไม่ออกมาโวยเนี่ยน้องๆเยอะเลยคนรุ่นหลังมัน
1: ไม่มีกำลังใจ
0: แล้วจะเปลี่ยนมากใช่ไหมเงินอัดฉีดมาเยอะแยะมาเนี่ยแบ่งมาแบบเนี้ยมันเด็กมันแบบคือบางคนเนี่ยเขาทุ่มเทฝึกเนี่ยมันไอ้เงินต่างๆเหล่านี้เป็นเงินที่เขาจะดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวด้วยนะ
1: ถูกต
0: ้องจริงมันเป็นอย่างนั้น
1: ดูหน้าชื่นตาบานทีมวอลเลย์บอลที่เข้าไปทำเนียบอะแล้วก็นายกกดโอนเงินอะคนละ600,000อะพี่ไปสารใช่ไหมโอ้โหโลดเต้นดีใจ600,000เข้าบัญชีตัวเองอย่างเงี้ยมันดีใจมันมีขวัญครับ
0: ครับแต่ว่าดีหน่อยว่าไอ้วอลเลย์บอลมันมีทีมมันมีหลีกอาชีพที่มันมีเงินจ่ายเงินเดือนดีแต่ว่าตะก้อเซปักตะก้อเนี่ย
1: ครับ
0: หลีกอาชีพมันก็ไม่ได้เข้มแข็งเนี่ย
1: ก็ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเนี่ย
0: มันก็มีแบบกระปกกระเปี้ยกันอยู่
1: ครับครับ
0: ถ้ามีลีกอาชีพเข้มแข็งมีเงินดาวเงินเดือนดีก็โอเค
1: ก็เห็นว่าหลายคนก็ไปเล่นอยู่ในมาเลเซียฮะเพราะว่าสายอาชีพบ้านเราไม่ค่อยรุ่งเงินไม่ค่อยดีครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นฮะเทพบิล20:20
0: เดี๋ยวเนี่ยผลงานแบบเนี้ยนะที่ว่าไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ36 ปีให้กับมาเลเซียเนี่ยนะเดี๋ยวคงมีคนแฉออกมาแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยอะไรกันอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่ฮะมีแล้วพี่ไพศาลเขาบอกว่าอะไรนะขออภัยนะถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนเนี่ยเขาบอกว่าก็เพราะการคัดเลือกตัวนักกีฬาใช้สายมากเกินไปหรือเปล่านะฮะควรจะเอาผู้ที่เขาพร้อมที่สุดณเวลานี้นะในการที่จะติดทีมชาตินะฮะไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะเหมือนกับกรณีนักฟุตบอลเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลที่มีโค้ชหลายท่านออกมาบอกอะโอ้ยอยู่ทีมผมเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่พอเล็กติดทีมชาติทีไรมันได้ติดทีมชาติตลอดอย่างเงี้ยการคัดเลือกเนี่ยมันต้องเอาคนที่พร้อมที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่หรือใช่ไหมฮะ
0: อ้าวเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาคุยกับแขกของเราวันนี้กันนะครับ
1: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกา11 นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับสปสช.ครับในประเด็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ครับพี่ไพศาลเขายกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและก็ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังสำหรับปีงบประมาณ2570-2571มุ่งเน้นการขยายบริการปฐมภูมิผ่าน กองทุนกปทฮะหรือว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตอนนี้ฮะคุณหมอจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสพสช.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณไพศาลและท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะแนวทางขับเคลื่อนและบริการสำคัญที่เราไปร่วมกับทางราชทัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับ
4: ต้องเรียนนะครับว่าราชทัณฑ์เนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่เนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนสุขภาพของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเอาคน 300,000 กว่าคนเนี่ยมาต้องขังไว้มาคุมขังกันไว้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
1: คร
4: ับ ถ้าเราไม่ดูแลท่านเนี่ยก็อาจจะมีโรคติดต่อมีอะไรอยู่ในนั้นทำให้เราทำโครงการร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาระยะหนึ่งในเรื่องในชื่อโครงการที่เรียกว่าราชทัณฑ์ปันสุขในปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรเพราะว่าเราก็ไปตรวจสอบครับว่าผู้ต้องขังทั้งหมดในทั่วประเทศเนี่ยมีเรือนจำประมาณ140กว่าแห่งเนี่ยพบว่ายังมีบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำโครงการร่วมกับสปสช.เพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเราก็เลยคุยกับกรมราชทัณฑ์ว่าเอ๊ะเราจะต้องมาทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยอย่างน้อยเมื่อเขาถูกคุมขังเนี่ยอย่างน้อยสุขภาพเขาต้องดีขึ้นงั้นกิจกรรมที่เราจะไปทำร่วมกันก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าถ้ามีโรคติดต่อเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นวัณโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นที่มาของการพูดคุยกันที่ผ่านมานะครับผม
1: ครับสามแสนกว่าเชิญครับพี่เบสานครับ
0: เชิญ
1: สามแสนก็คนนะคุณหมอครับเราจะเริ่มต้นเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองทุกคนเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงคร
4: ับถูกต้องเลยครับจริงๆต้องเรียนคุณไพศาลคุณณรงค์นะครับเวลาผู้ต้องขังก่อนจะเข้าเรือนจำเนี่ยจะต้องมีการดูก่อนว่ามีโรคติดเชื้อหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีโครงการว่าก่อนจะเข้าเรือนจำก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดสมัยก่อนเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดก็ต้องรอผลอะไรเดี๋ยวนี้เราก็มีกิจกรรมเช่นเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเราก็มี AI อ่านผลเลยเบื้องต้นว่ามีความสงสัยในวัณโรคหรือไม่ถ้ามีเราก็กักตัวก่อนเพื่อทำการตรวจยืนยันเพื่อรักษาอย่างน้อยก็ป้องกันการเข้าไปแพร่กระจายให้กับผู้ติดเชื้อข้างในอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นในผู้ต้องขังเมื่อเข้าไปเนี่ยเมื่อคนอยู่กันจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องดูบางครั้งอาจจะมีโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปก็ต้องมีการให้วัคซีนนะครับผมอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
4: หรือเราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีการอยู่กันอย่างจำนวนมากก็ต้องดูสุขภาพเช่นบางท่านอาจจะมีเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปเป็นไปอยู่ในเรือนจำเงี้ยก็ต้องดูมีการคัดกรองดูแลนี่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเข้มข้นนักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลถึงแม้ท่านจะถูกจองจำแต่สิทธิการดูแลรักษาเนี่ยท่านต้องมีก็เลยเราต้องเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองเสร็จแล้วก็ดูว่าถ้ามีโรคอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้การรักษาหรือแม้บางท่านเข้าไปเนี่ยต้องเรียนนะอายุเยอะขึ้นมีการเจ็บป่วยก็ต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหลายครั้งนะครับต้องคุณไพศาลคุณณรงค์ฮะคนส่วนใหญ่ในผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นคดียาเสพติด
1: ครับ
4: บางครั้งเราต้องฟื้นฟูสภาพนั้นด้วยตอนอยู่ของใดการคุมขัง
1: ครับ
4: แล้วบางครั้งอาจจะต้องฝึกอาชีพนั้นด้วยเพราะเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆเมื่อผู้ต้องขังออกมาเนี่ยไม่นานก็กลับไปอีกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังในการที่จะเตรียมออกมาประกอบอาชีพต่างๆนี่ในกลไกที่ระหว่างที่ท่านถูกคุมขังอยู่ได้จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการที่เขาจะกลับเข้ามาเป็นผู้ต้องขังอีกในอนาคตส่วนกลไกที่สปช.ทำกับราชทัณฑ์ก็คือเราทุกท้องถิ่นเนี่ยเรามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพระดับตำบลกองทุนนี้มีความพร้อมที่จะทำกับเรือนจำทุกที่เพื่อทำโครงการเพื่ออะไรฮะเพื่อลองเข้าไปเสริมบริการตั้งแต่การคัดกรองถ้ายังไม่พอหรือว่าการให้วัคซีนการคัดกรองโรคหรือแม้แต่การรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศในพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอาจจะต้องมีกลไกเข้าไปว่าจะประสานงานกันอย่างไรจะเตรียมอย่างไรเรียนนะครับบางครั้งการทำฟันนี่เข้าไปทำก็ไม่ง่ายบางทีต้องใช้เป็นรถขนกรรมเคลื่อนที่เข้าไป
1: ครับ
4: เพราะว่าคนผู้ต้องขังนี่สุขภาพฟันไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่าสุขภาพฟันไม่ดีอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
4: ก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้ซึ่งกลไกท้องถิ่นกับราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำแต่ละแห่งนะถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยจะทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็คุยกับกรมราชทัณฑ์เพื่อทำยังไงให้กลไกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการอย่างน้อยเป็นพื้นฐานในสำหรับสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคนนะครับ
0: คือราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมี เขาก็จะมีหน่วยแพทย์มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเรามีการแบ่งบทบาทหรือว่าการเสริมบทบาทกันอย่างไรฮะระหว่างสปสช.กับทางกรมราชทัณฑ
4: ์โต้คำถามนี้ดีนะครับคุณไพศาลก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านจะมีโรงพยาบาลของท่านอยู่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเรือนจำเนี่ยจะไม่ใช่มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์
0: อย่างมากก็หน่วยพยาบาล
4: ก็มีพยาบาลใช่ครับดังนั้นมันจะต้องมีการประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลหากผู้ต้องขังเนี่ยมีความเจ็บป่วยหรืออะไรเพราะฉะนั้นระบบส่งต่อระบบการที่ความเข้าใจกันเนี่ยจะเป็นระบบที่สำคัญแต่งานเราเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการที่เป็นคุณหมอที่อยู่กรมราชทัณฑ์
1: ครับ
4: ในทางอีกด้านหนึ่งที่เขามีพยาบาลอยู่แล้วบางที่ในบางเรือนจำเขามีพยาบาลเนี่ยเราอาจจะสนับสนุนวัคซีนให้ทางคุณพยาบาลเนี่ยได้ช่วยกรุณาฉีดให้กับผู้ต้องขังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นการทำงานเสริมกันแต่แน่นอนเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเราที่เราคุยกับกรมราชทัณฑ์บางครั้งก็ติดปัญหาบางเรือนจำเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าไปฉีดไอ้เครื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามันเป็นปัญหาของท่านอาจจะงบประมาณไม่เพียงพอท้องถิ่นก็จะเข้าไปเสริมอย่างเช่นสนับสนุนไซลิงค์สนับสนุนเข็มฉีดอะไรส่วนยาเราก็จะจัดไปจากหน่วยบริการในระบบของเรา
0: จากกองจากกองทุนหลักประกัน
4: ดีขึ้น
0: จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยนะ
4: ถูกต้องครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็จะสนับสนุนเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องหยุดยาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะครับ
0: ครับก็เท่ากับว่าหลักๆเนี่ยความร่วมมือเนี่ยทางสปสช.ก็จะเน้นมาตรการเชิงรุกเป็นหลักเรื่องไหนไหมคุณหมอ
4: ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเชิงรุกเนี่ยบางครั้งโรคต่างๆก็จะลุกลามใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ต้องเรียนว่าคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดเนี่ย
0: โรคระบาด
4: การแพร่มีการต้องดูเรื่องสุขภาพการแพร่การติดเชื้อต่างๆหรือบางครั้งมีโรคประจำตัวก็ต้องได้รับการดูแลอะไรต่างๆถ้าเรารอให้เขาป่วยแล้วมารักษาเนี่ยบางครั้งอาจจะช้าเกินไปดังนั้นเราก็ขยับบทบาทของเราไปสู่การทำงานเชิงรุกนิดหนึ่งโดยทำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะดูแลเพียงแค่ความเป็นอยู่อาหารอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปเพื่อมีการคัดกรองมีอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
1: ข้างนอกเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์จากสปสช.หลากหลายเลยฮะเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะทราบสิทธิ์ของเราเลยแล้วผู้ต้องขังก็เขามีสิทธิ์เหมือนกับข้างนอกเลยไหมครับ
4: จริงๆโดยสิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องมีแต่ว่าต้องเรียนว่าเมื่อถูกคุมขังเนี่ยบางครั้งมันจะติดปัญหาเรื่องการนำตัวออกมารักษาหรือต่างๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
1: ครับ
4: ดังนั้นเราจึงเน้นการป้องกันหรือว่าการควบคุมไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สิทธิ์บางอย่างเนี่ยเราต้องเข้มข้นมากกว่าด้วยอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยจะให้มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูวัณโรคทุกคนบางทีเราอาจจะทำไม่ได้แต่เมื่อเขาต้องไปรวมอยู่กันเป็นแสนคนในเรือนจำอย่างเงี้ยถ้าคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะแพร่ได้เต็มไปหมดเลยด
1: ัง
4: นั้นอย่างที่ผมเรียนนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าก่อนจะเข้าไปเรือนจำนี่ต้องเอ็กซเรย์ปอดเลยเป็นเรียกว่าต้องจำเป็นเลยหรือว่าในฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราข้างนอกคนข้างนอกเราจะเชิญชวนนะครับท่านมาฉีดแต่ในเรือนจำนี่ต้องบังคับฉีดเลยเพราะว่าถ้าคนหนึ่งป่วยพวกมันจะไปเต็มไปหมดเลยดังนั้นถามว่าสิทธิพื้นฐานเหมือนกันไหมเหมือนแต่การได้รับสิทธิพื้นฐานนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่าผู้ต้องขังเนี่ยท่านถูกจำกัดบริเวณด
1: ัง
4: นั้นบางบริการเราจำเป็นต้องนำเชิง
1: ค
4: ุกเข้าไปให้ท่านท่านไม่สามารถจะบอกว่าขอเดินออกไปรักษาตรงนู้นตรงนี้ได้มันมีกติกาของราชทัณฑ์เขานะครับ
1: แนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงครับ
4: จริงๆตอนหลังเนี่ยเราเริ่มทำเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาสาสมัครในเรือนจำ
1: ครับ
4: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือกันเองโดยอบรมผู้ต้องขังส่วนหนึ่งให้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบางครั้งผู้ต้องขังที่สูงวัยมากๆบางทีท่านดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะฝึกอาสาสมัครในนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการดูแลเบื้องต้นเช่นการอุ้มลุกนั่งการพยุงเดินการดูแลพลิกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการช่วยแต่ที่ถ้าผ่านที่เราทำมาถ้าเราไม่ไปอบรมไม่ไปจัดระบบพวกนี้ก็ต่างตามมีตามเกิดมันจะทำให้คนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงที่เราทำร่วมกับราชทัณฑ์ ก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคงไม่สามารถส่งแคร์กิฟเวอร์อะไรเข้าไปในเรือนจำได้อยู่นะฮะแต่ว่า

0: เราก็จะฝึกคนในนั้นเนี่ยอาจจะอบรม70ชั่วโมงเพื่อให้มีความรู้ส่วนซึ่งงบประมาณในการอบรมนี้เราก็จะใช้งบที่เราทำกับท้องถิ่นเข้าไปช่วยดูว่ามีความต้องการเท่าไหร่มีผู้ติดเตียงเท่าไหร่ม
1: ี
0: คนที่สูงวัยเท่าไหร่แล้วก็ฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวนเข้าไปดูแลแต่เมื่อดูแลแล้วต้องการความจำเป็นตรงไหนเราก็จะส่งเข้าไปเพื่อจำกัดว่าให้เหมาะสมกับการอยู่ในเรือนจำว่าถึงแม้ท่านจะถูกจำกัดบริเวณแต่สิทธิพื้นฐานตรงนี้ความเจ็บป่วยใดๆเนี่ยเราท่านสามารถได้รับบริการนะครับ
1: ครับ อย่างกองทุนกปท.เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเงินงบประมาณของเขามีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการที่จะมาดูแลในเรือนจำแต่ละแห่งไหมครับ
0: ครับถ้าเป็นอดีตจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นกองท้องถิ่นเล็กๆก็งบจะไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็เรียนคุณณรงค์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยเราได้ปรับระบบใหม่ว่าเราจะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของท้องถิ่นละจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ท่านของบประมาณเรามาดังนั้นท่านอาจจะมีเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ท่านอยากจะขอโครงการใหญ่ก็ได้เพราะในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังเยอะต้องเรียนคุณไปศาลคุณลงนะครับผู้ที่ต้องขังเนี่ยบางครั้งเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เรานะครับมาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยบางทีมาจากที่อื่นมาทำผิดอะไรมาอยู่ตรงนี้ร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาว่าตัดปัญหาไปเลยว่าท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยเราก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเลยอย่างเช่นมีผู้ต้องขังเยอะจัดเงินไปเยอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยยังไงก็ไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์นะครับว่าอย่ากังวลว่าสมมติคนต่างถิ่นมาเป็นผู้ต้องขังที่นี่แล้วเอ๊ะงบประมาณเราจะใช้ได้ไหมเราก็ใช้ได้แล้วก็ออกมาตรการแบบนี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้ที่มารับบริการนะครับ
2: มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่พอจะบอกเล่าสู่สังคมภายนอกคุกให้รับรู้รับทราบไหมครับในการเข้าไปร่วมมือกันกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ย
0: ที่เราเข้าไปดูคือส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือผู้ที่ดูแลเพราะบางทีท่านไม่ทราบว่าเอ๊ะเรามีกองทุนอย่างนี้เนาะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถเข้าไปเสริมได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยท่านไม่รู้เราต้องเข้าไปเสริมก็ต้องเรียนคุณไพศาลนะครับว่าเงินนี้มันไม่ใช่เงินที่ส่งมาจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็จัดลงมาที่เรือนจำซึ่งนั้นมันง่ายสำหรับราชการที่จะทำความเข้าใจนะแต่มันเหมือนเงินนี้เป็นเงินนอกกระทรวงของท่านแต่ท่านสามารถจะเขียนโครงการมาขอและขอความช่วยเหลือเราเพื่อเข้าไปเสริมงานของท่านตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาหลักของเราว่าราชการบางทีเขาไม่ค่อยถนัดนะฮะสมมติเราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเราก็จะตรงว่าก็ต้องมาจากกรมมาจากกระทรวงเราเท่านั้นแต่จริงๆในระบบราชการไทยเราเนี่ยมีงบอีกหลายก้อนเลยถ้าเราเข้าใจกลไกแล้วเราบูรณาการกันแต่เราต้องทำเชิงลุกหน่อยเหมือนสปช.เราเนี่ยแทนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราบอกว่าเรามีงบประมาณให้คนมาขอไม่ใช่ฮะเราต้องไปทำความเข้าใจกับท่านนะว่าเรามีงบประมาณตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ทำได้นั้นไอ้ปัญหาตรงนี้แหละคือปัญหาสำคัญว่ามันทำให้บางครั้งเรามีงบประมาณแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าข้าราชการหรือว่าหน่วยงานยังไม่เข้าใจก็เลยมีการซักซ้อมกันว่าจะทำอย่างนี้ได้นอกจากนั้นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นปัญหามากเลยว่าเอ้าผู้ต้องขังมาจากต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเอาเงินนี้ไปจ่ายได้ไห
1: ม
0: มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ผมปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับ ที่เป็นปัญหาที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงใช่ไหมครับหรือว่าเอ้าถ้าเข็มเราไม่มีไซลิงเราไม่มีแต่เรามีแต่ยาวัคซีนเราจะทำยังไงท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้
1: อ
0: จริงๆเราสามารถใช้งบท้องถิ่นเข้าไปซื้อได้ปัญหาพวกนี้เราได้รวบรวมไว้แล้วพูดคุยกันแล้วก็พยายามแก้ปัญหาบางที่มีปัญหาเสร็จเราก็จะเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ให้กับเรือนจำทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้เอามาบูรณาการให้เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเงินเราต้องรอจากกระทรวงเดียวเท่านั้นแต่เรามีบูรณาการส่วนอื่นเข้ามาเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของกองทุนอื่นที่ต้องเข้าไปเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ราชทัณฑ์สปสช.หน่วยบริการและท้องถิ่นอันนี้ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
0: เราต้องทำงานเป็นทิศทางเดียวกันดังนั้นทางสปช.ก็จะประสานท้องถิ่นแล้วก็ประสานหน่วยบริการในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนคุณบริษัทว่าเรือนจำนี่เขาไม่ใช่มีหมอทุกที่ดังนั้นถ้าต้องการความต้องการจากหมอหรือทันตแพทย์เนี่ยเราต้องประสานกับพื้นที่ที่มีคุณหมอคุณทันตแพทย์เข้าไปให้บริการหรือถ้าตรงไม่พื้นที่ไม่พอเราอาจจะทำเป็นรถโมบายเข้าไปแต่เราต้องประสานกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำว่าน้องนั้นแนะกันเพราะว่ามันก็มีกฎกติกามารยาทของเรือนจำใช่ไหม
2: คร
0: ับไอ้ตรงนี้มันต้องมีการประสานกันดังนั้นที่คุณไปสารบอกต้องทำเชิงรุกนี่ต้องเชิงรุกนะฮะถ้าท่านตั้งอยู่กับในออฟฟิศแล้วบอกว่าจะทำงานตรงนี้สำเร็จที่ไม่สำเร็จ นั่นเป็นกระบวนการที่เราต้องไปคุยกับราชทัณฑ์ซึ่งราชทัณฑ์ท่านก็ดีนะครับท่านก็มีความกระตือรือร้นจะทำเราก็เลยมาซักซ้อมกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เดิมที่เรารู้สึกเคยเป็นปัญหาแล้วก็กำลังมีคาใจอยู่เนี่ยมีเวทีในการพูดคุยแก้ปัญหาตอบคำถามให้ชัดแล้วก็สื่อสารให้ชัดซึ่งเราเชื่อว่าปีหน้าปี7071เนี่ยงานจะดีขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนโครงการจำนวนบริการที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มราชทัณฑ์ต้องเรียนนะตอนนี้143เรือนจำเนี่ยได้ทำโครงการร่วมกับเราแล้วประมาณ90กว่าแห่ง
1: ครับ
0: ก็เหลือประมาณ 40-50 แห่งเราก็คิดว่าปี2570นี้จะเรียกว่าต้องตั้งเป้าหมายว่าทุกที่ต้องทำให้หมดเพื่อจะได้สิทธิบริการให้กับผู้ต้องขังเป็นสิทธิ์นี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับต้องเรียนคุณใบสารคุณนรกว่าก็เป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่อย่างน้อยเขาต้องได้รับ
1: ครับ
0: ถึงแม้เขาจะถูกจองจำเขาควรจะได้รับนะครับผม
2: ก็คือถึงเขาจะถูกจองจำแต่ความเป็นพลเมืองเขาก็ยังอยู่นะสิทธิ์ของเขาก็ยังอยู
0: ่ครับ
2: เออเราก็ต้องมีเวิร์กช็อปอะไรกันเห็นล่าสุดก็มีทำกับทางราชทัณฑ์โดยใช่ไหมทางสปสช.
0: ก็เราจะมีเวิร์กช็อปตอนนี้ก็เป็นเวิร์กช็อประดับบริหารก่อนเพื่อเข้าใจทิศทางใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะมีทุกภาคทุกเขตอะไรเนี่ยลงไปเพราะเรามีสาขาของเราทั่วประเทศเราก็จะถือโอกาสขออนุญาตทางกรมราชทัณฑ์ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปสื่อสารทำงานเชิงลุกร่วมกันสื่อสารให้เกิดมาตรฐานการให้บริการทั่วประเทศเพราะต้องเรียนนะเรือนจำไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวนะทั่วประเทศเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียน143แห่งเนี่ยเราต้องยกระดับทั่วประเทศเลยเราก็ให้พื้นที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายกลางที่เราคุยกันมาแล้วอันนี้ก็เป็นระบบราชการสักนิดนึงว่าต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วพื้นที่ก็ไปเวิร์กช็อปต่อแล้วก็ทำแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแต่เรามั่นใจนะฮะปี7071เนี่ยขยายเต็มพื้นที
1: ่
0: ยกระดับบริการให้ได้รับบริการจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอ
1: ัน
0: นี้คือเป้าหมายของเรา
1: ครับอีก50กว่าแห่งเนี่ยทำไมเข้าร่วมไม่พร้อมกันติดปัญหาอะไรเหรอครับ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะ1ไม่ทราบน้องๆงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวไม่ทราบเรื่อง
1: ครับ
0: บางทีอยู่ไกลไม่ทราบนอกจากนั้นยังไม่ทราบว่าเอ๊ะปัญหาอย่างนี้เราสามารถจะบูรณาการงบตรงนี้ได้บ้างหรือว่าไปตีความกันเองว่าเอ๊ะงบตรงนี้คงใช้ไม่ได้บ้างน่าจะติดระเบียบตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมอะไรต่างๆนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขยายความที่เกิดความมั่นใจว่าแม้เราจะเป็นหน่วยราชการแล้วเราต้องไปของงบในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการทำได้ไม่ได้ผิดกติกามารยาทอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการได้รับงบประมาณตรงนี
1: ้
0: เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วก็สามารถมาใช้งานได้ใช้เสร็จเราก็แค่รายงานผลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีระบบตรวจสอบเพราะระบบราชการเรา
3: เห็นบอกหลายสิบล้านเลยนะพี่บ้านหลังเนี้ยก็คงจะเสียดายเสียดายก็เลยไม่พอใจพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็จบชีวิตไปแล้วนะฮะจบชีวิตในบ้านหลังนี้เลยใครจะกล้าซื้อต่อนะฮะ
4: มีประวัติไปเลยนะฮะเอาคุณฟ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็ทักทายคุณฟังด้วยส่งข้อความเข้ามาบอกนะฝนตกไหมอย่างไรสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่บึงกาฬที่น้องโด่งกำลังจะไปเยือนวันเสาร์นี้พักสักครู่ครับ
3: เป็นไงบ้าง
4: ครับผม

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับมหานครรอบที่อยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้องจามอนกิจโสภาค
3: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์นะครับเพราะว่าโอ้ตกอยู่ในเผชิญชะตากรรมนะฮะออกไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะ
2: แล้วทีนี้จะมาจัดรายการยังไงโด่งหรือว่าค่อยๆมา
3: วันนี้ลาเลยพี่เพราะว่า
2: เพราะว่า
3: ไปไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าม
2: ันน่าจะกลับ
3: ไป
2: กลับ
3: แบบใช่ก็เลยไหนจะลงทางด่วนแล้วเจอรัชดาแถวนั้นอีกแกพี
2: ่คือ
3: นะครับแล้วบนทางด่วนก็แดงหมดเลยแล้วประเวศตรงบ้านผมเนี่ยออกไปก็เป็นคลองเลยตรงสี่แยกประเวศอ่ะ
2: คือเราแมนแมนอ่ะนะคือเราแมนแมนนะฝนตกรถติดกลับดึกเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็จัดแทนไปเขาจะกลับดึกยังไงก็ปล่อยเขาไปจะเผชิญฝนแค่ไหนก็ปล่อยเขาไปใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เหมือนตอกย้ำเลยนะ เอาเรื่องจริงมาตอกย้ำอยู่เลยตลอดเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วตอนไปติดต่อน้องๆสาวๆมาจัดแทนนี่เขาว่าไงล่ะ
3: ก็ยกไอ้แม่น้ำทั้ง5พี่ชักแม่น้ำทั้ง5
2: โอ้ยิ่งกับฝนที่ตกนี่ไม่อีกใช่ไหม
3: ออกจากบ้านไม่ได้อย่างกับเรือพี่ต้องใช้เรือเลยเนี่ยจะพี่ออกไปเนี่ยโอ้เราก็ใช้เวลานานมากเลยพี่น่าจะไปไม่ทัน
2: สุดยอดเลยเชื่อเลยแล้วน้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้ต้องจะไปเที่ยวเขารู้ไหมว่าจะไปเที่ยว
3: มันตกจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันตกหนักจริงๆพี่บอย
2: น้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้จะไปเที่ยวอ่ะ
3: ก็น่าจะรู้นะ
2: เออเนี่ยเขาก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วพี่ไปแล้วไปเลยก็วันนี้พี่ไม่มาพี่ไม่ต้องมาแล้ว
3: เออนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังคุณผู้ฟังว่าค่ำคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่ต้องเนาะเฝ้าระวังบ้าง
2: ได้เลยครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันนี้คุณผู้ฟังนิดนึงนะน้องโด่งคุณผู้ฟังพี
3: ่ครับผม
2: พี่ณัฐรัตนัทนารีขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับแต่หัวล้อเข้ามาใหญ่เลยส่วนพี่ไพศาลบอกว่าพี่ไพบูลย์บอกว่าเขตแปลงยาวบางคราบางโพเคยแจ้งเตือนแล้วครับเขื่อนศรียัดท่าจะเก็บรับน้ำเยอะครับนี่แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกฝนตกไม่หยุดที่อุบลนานดงพี่สมหวังบอกว่าบ้านเลขที่ต้องมาแล้วแต่กี้เราคุยเรื่องบ้านนั้นกันนะฮะแล้วก็หมอฟังจากอุบลสวัสดีคุณยายออสส่งดอกไม้ให้เราพี่น้องโด่งพี่เนลใช่ไหมฮะสวัสดีครับนี่พี่ทองคำบอกว่า868ต้องมาไหมวันนี้ก็สุดแล้วแต่นะพี่ทองคำนะ เดี๋ยวรอเลขโด่งเดี๋ยวโด่งเขาไปมูเดี๋ยวรอเลขโด่งดีกว่าฮะเชิญน้องโด่ง
3: ก็จะได้เฝ้าระวังกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับฉบับที่9แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะพยากรณ์ในวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ26กันยายนที่ไหนจะตกบ้างเนี่ยฮะเขาก็ดูเรดาร์นะครับนี่แหละนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกนะครับก็ตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับลงมาตาเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับภาคอีสานเนี่ยมีอยู่4จังหวัดเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นอีสานทางเกือบตอนล่างแล้วล่ะนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะครับโอ้แต่ภาคกลางอย่างที่บอกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกหนักต้องยอมรับเลยนะครับมีหลายพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยลงมาเนี่ยนะครับอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกยกภาคเลย
2: ครับ
3: คือกระแสไอ้ยอมความกดอากาศเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตรงกลางของประเทศเราเลยพี
2: ่
3: นะครับเรดาร์เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำใจไว้เลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถบนี้ภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ฉะเชิงเทราก็โดนตัดขาดไปหลายพื้นที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะค่อยเคลื่อนไปทางเมืองการนะครับคนที่อยู่เมืองการอยู่ริมคลองริมแม่น้ำก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าอุตุเขาไม่เตือนนี่ไม่ได้แล้วนะ
2: อ
3: ันนี้เขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะครับ แล้วก็ตอกย้ำข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพจของอาจารย์เสรีสุภาทิตย์นะครับอาจารย์อยู่ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตนะครับแล้วก็เป็นสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยอาจารย์อัปเดตเป็นรายชั่วโมงนะพี่นะครับเตือนนะครับว่าตั้งแต่เนี่ย1ทุ่มที่ผ่านมาเนี้ยนะครับไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ตีสี
2: ่
3: นะครับขอให้เตรียมรับมือนะฮะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสุพรรณอ่างทองอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานคร
2: อุปทุมตรงไหนน้องโด่งบ้านพี่อยู่ปทุมนะน้อง
3: นั่นแหละนั่นแหละพี่บอยฝนหนักแน่ตอนนี้โทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วติดคลองไหมฮะของพี่ไม่ได้ติดคลองใช่ไหม
2: ติดคลองสิ
3: เอามีความเสี่ยงนะแถวรังสิตนี่เขาท่วมกันแล้วนะเย็นเนี้ย
2: ตายแล้วตาย
3: เพราะว่าเรดาร์ฝนนี่เป็นสีเหลืองนะครับปทุมนะครับพี
2: ่เอาอย่างอ้างเรดาร์อย่าง
3: เอ้าคนนี้อาจารย์เสดีเขาลงไว้ด้วยนะฮะเออนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกนะไปถึงตราดแถวเมืองจันทน์เลยนะสุดแดนสยามเลยที่ตราดนะครับ
2: น
3: ะก็เป็นพื้นที่ที่เน้นย้ำก็คือในภาคกลางนะครับที่ต้องระวังรวมถึงตะวันตกอย่างเมืองการด้วยนะครับ
2: แล้วบ้านผมนี่ท้ายติดคลองหน้าติดถนน
3: เนี่ยเป็นห่วงเลยคืนนี้ดูฝนไม่หยุดผู้ว่าชาติชาติบอกกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยประมาณ200มิลได้แล้วนะตอนนี้อันนี้ยังไม่หยุดเลยพี่
2: ใช่แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึง
3: คลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองประเวศพวกนี้น้ำเนี่ยล้นจะล้นอยู่แล้วนะฮะ
2: โอ้บางจุดล้นแล้วที่ต่ำๆฮะผ
3: ลักดันออกไม่ทัน
2: น้ำรอการระบาย
3: โอ้สู้ๆทุกท่านนะครับใครที่อยู่เป็นชุมชนบ้านอยู่ริมน้ำอยู่นอกแนวกั้นก็ท่านก็คงจะต้องขนเตรียมของขึ้นที่สูงทุกปีแล้วตอนนี้ก็ขนเลยครับเพราะฝนมันยาวไปถึงวันอาทิตย์แน่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นี่ไปดูบ้านท่านนี้เลยฮะคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบ้านคุณอ้ําก็ไม่รอดนะออกมาถ่ายคลิปถามท่วมขังบริเวณหน้าบ้านฝนตกแต่เช้าอย่างที่เราทราบกันก็คุณอ้ําเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่าน Instagram เผยให้เห็นบริเวณรอบบ้านมีน้ำท่วมขังโอ้แล้วก็บอกในคลิปว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะงานนี้เรียกได้ว่าแม้แต่บ้านซุปตาก็ไม่รอดจากสถานการณ์น้ำท่วมอุณหภูมิก็ท่วมเยอะนะเข้ามาในบ้านเลยดงเหมือนบ้านดง
3: ที่บ้านจะอยู่แถวไหนพี่อ้ํานี่อยู่แถววัชรพลใช่มั้ย
2: ไม่แน่ใจอะบ้านคุณอ้ําอยู่ที่ไหนอะแต่ว่าน
3: ั่นแหละอยู่โซนตะวันออกเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละพี่
2: ใช่ไหม
3: ออกไปสายใหม่วัชรพลแถวนั้นอะ
2: โอ้โหอย่างบ้านดงพี่เห็นน้ำผุดขึ้นมาจากในท่อระบายน้ำใช่ไหม
3: ใช
2: ่โอ้เอ๊ะมีตัวเงินตัวทองไหมดงเห็นบอกมีปลาขึ้นมาแล้วเหรอ
3: มีปลาด้วยพาลูกออกไปยืนดูปลาหน้าบ้านนะฮะตื่นเต้นใหญ่ แต่เป็นตัวเล็กๆ
2: ไม่ถ้าอยากเห็นไม่ไปตลาดนะแผงปลาเยอะแยะ
3: ไม่ปลามาอยู่หน้าบ้านนี่มันไม่ใช่เรื่องเกิดได้บ่อยๆตลาดเจอปลาพี
2: ่
3: แม่
2: พี่ก็นึกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นปลาก็เลยบอกให้ไปตลาด
3: ก็คือถนนในหมู่บ้านตอนนี้เขาน้ำมันเจอหมดแล้วนะครับประมาณข้อเท้าขนาดนี้ไม่ได้เยอะอะไรหรอกคือข้อเท้าแต่ว่าปลาอยู่ๆเขาขึ้นมาว่ายข้างบนแล้ว
2: พี่ก็ไม่รู้ก็ตะกี้พี่เดินมาพี่ก็เจอปลาไหลเนี่ยอยู่บนฟุตบาทอ่ะน้อง
3: เ
2: ฮ้
3: ย
2: เออตัวเท่าปากกาเนี่ยพี่ก็เลยตอนแรกจะไปหาไม้เขี่ยก็เขี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะลงข้างทางไปแล้วมันยังไม่ใกล้หนองน้ำก็เลยเอาร่มที่กางมาเนี่ยช้อนเขาอ่ะให้เขาอยู่บนร่มแล้วเอาไปเทลงน้ำไปรอดไปสงสารเดี๋ยวจะเรียบร้อยจะโดนมดขึ้นกับไม่ก็แห้งตายอยู่บนบกอ่ะก็เลยตอนนี้ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยดี
3: โอเค
2: นี่ถ้ากลับมาบ้านด้วยไปบ้านซุปตาเนาะน้ำท่วมเหมือนกัน
3: ไป
2: ก็ใช่ไหมอ่ะเอาไม่ใช่เหรอ
3: ไม่เกี่ยว
2: เอาไม่เกี่ยวอ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูเรื่องของหลวงพ่อพระพยอมกันบ้างนะฮะเจอเฟซนิวเล่นงานกรณีเพจแห่งหนึ่งนำภาพของเจ้าที่คนแก่คนป่วยรวมทั้งพระพยอมมาแปะในช่องพร้อมโฆษณาว่าพระพยอมเจ้าวาดวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีได้ต้มยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆคนกินไปแล้วหายขาดจากโรคที่เป็นทำให้ชาวบ้านพากันเดินทางมาที่วัดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขอรับยาสมุนไพรไปรับประทานอันนี้เป็นภาพที่เอาไปโฆษณาในเพ จนะแล้วก็แปะโฆษณาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วสอบถามเรื่องนี้จากพระพยอมท่านซึ่งท่านก็ชี้แจงบอกว่าทางวัดไม่มีทางผลิตยาได้เพราะไม่ได้เป็นเภสัชกรฉะนั้นญาติโยมที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเอายาที่วัดว่ารักษาโรคนี้หายโรคนั้นหายข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องและภาพที่แต่งขึ้นมาจาก AI ของแก๊งมิจฉาชีพมันเป็นเช่นนั้นดงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่ามาหาอย่ามาถามเลยที่วัดสวนแก้วไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตอาตมาเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่หมอจะกดกระดิ่งกิ้งๆให้หลวงพ่อจริงๆท่านตอบตรงจุดนะเป็นพระต้องสวดไม่ใช่เป็นพระมาปรุงยาใช่ไหม
3: ใช่
2: กิ้งกดกระดิ่งกิ้งให้คะแนนหลวงพ่อถูกใจ
3: พูดถูกใจถ้าเจอข้อความหรือเจอแชร์ว่าวัดสวนแก้วมียาดีอะไรพวกนี้นะอย่าไปหลงเชื่อ
2: ท่านบอกว่าถ้าญาติโยมได้รับข้อความที่แชร์มาอย่าหลงเดินทางมาจะเสียเวลาเสียเงินเสียเปล่าท่านบอกว่าที่จริงกระทรวงสาธารณสุขน่าจะออกแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเขาอ้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองยาของพระพยอม
3: ครับ
2: คือมิจฉาชีพมันก็อ้าง 108,900 อ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ในระหว่างที่หลายคนบอกโอ้วันนี้มันวันอะไรเนี่ยนะครับน้ำทำไมมันท่วมทำไมมันตกอะไรขนาดนี้รถทำไมมันติดอย่างนี้ใช่ไหมดูข่าวดีนี้สักนิดหนึ่งนะครับเจ้าบิวภูริพลนะครับลมกรดหนุ่มทำลายสถิติเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศไปเนี่ยนะฮะตอน 6:00 น. กว่านี่นะพี่นะครับวิ่งทำความเร็ว 9.91 วินาทีนะครับทำลายสถิติเดิมของนักวิ่งชาวจีนนะครับชูปิงเทียนทำไว้ 9.92 บิววิ่งเร็วกว่าแล้วนะครับ 9.91 เป็นสถิติใหม่นะครับของเอเชียนเกมครับวิ่ง100เมตรชายนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสักนี่ฮะอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับก่อน 20:00 นะครับรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายผมว่าไม่น่าเกินความสามารถนะฮะเจ้าบิวนะฮะถ้าไม่ได้มีตะคิวไม่ได้ออกสตาร์ทแบบหลุดปิดฟอร์มอะไรเนี่ยเราเตรียมร้องเพลงชาติไทยกันตอน 20:00 ได้เลยครับพี
2: ่
3: นะฮะเจ้าบิวนี่คว้าเหรียญทองในมีแนวโน้มสูงแล้วเพราะว่านี่รอบรองนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมไปแล้วนะ 9.91 วินาทีนี่วิ่ง100เมตรนะพี่เมื่อก่อนสักปีที่แล้วเนี่ยฮือฮาว่าเขาวิ่งต่ำกว่า10วินะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ 9.91 เข้าไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอบชิงเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านี้นะ
2: ครับ
3: น่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับสถิติโลกเนี่ยเป็นของยูเซนโบนะฮะ 9.58 วินาทีตอนนี้เจ้าบิว 9.91 ก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวจบ 20:00 แล้วรีบไปดูกันเลยพี่ครับผม
0: มหานครรอบท
2: ิ
0: ศอ
2: ัน
0: ด
2: ับ
0: 6
2: วันนี้ศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.โรงเรียนกับครูนะฮะ2เดือนคดีนำเงินสมาคมชาปนกิจไปจ่ายค่าเหล้าค่าอาหารนี่เขามีบินมาโชว์ด้วยจ่ายไป 7,720 โหดมาก
3: เป็นอย่างนั้นนะครูฮะ
2: วันนี้นายชุมพลพิสารนะสมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกระบี่นำสำเนาคำพิพากษาที่ศาลแขวงกระบี่พิพากษาให้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดกระบี่รับผิดชอบในความผิดต่อพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์โดยการนำเงินค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบไปจ่ายค่าอาหารซื้อเหล้าและจ่ายค่าคนขับรถเป็นเงิน 1,820 บาทจาก 40,000 บาทที่สมาคมอนุมัติไว้เป็นการไปประชุมกันที่ร้านอาหารรวม10กว่าคน ออกคำนัดประชุมกันที่ร้านอาหารดงแล้วเขาก็สั่งเหล้าสั่งเนี่ยแหละมากินกันกับกงกับแก้มคือ8กันยายนที่ผ่าน
3: แต่ไม่ใช่เงินตัวเอง
2: ก็ไปปฏิบัติภารกิจแต่ดงเออก็ต้องเห็นใจไหมอ่ะ เออ
3: เห็นใจนะ
2: คือ8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลตัดสินเนี่ยจำเลยทั้ง7คนเลยนะที่ไปโกงกันเนี่ยเป็นกรรมการว่ามีความผิดโดยลงโทษจำเลยมีความผิดตามพรบ.ชาปนกิจสงเคราะห์นะมาตราใดๆก็ว่าไปให้จำคุกคนละ2เดือนแล้วก็ปรับคนละ 6,000 บาทจำคุกให้รอลงอาญา1ปีคดีนี้แม้ว่าจำเลย7คนจะไม่ได้ทุจริตเงินไปจำนวนมากคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ถือว่าทำผิดแม้เงินจะเล็กน้อยแต่เบียดบังเอาเงินที่สมาชิกจ่ายค่าช่วยเหลือศพของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ50บาทมาเบียดบังไปจ่ายค่าอาหารค่าสุราค่าคนขับรถเออนี่แหละฮะเหตุเกิดตั้งแต่28ตุลาคมปี66สุดท้ายเนี่ยคำพิพากษาอย่างที่บอยบอกเลยฮะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอน

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโลกทิพย
12: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: โอ้ยใครไปขอฟ้าขอฝนมาเนาะนะฮะ
15: ทำไมครับฝน
14: ครับผม
15: มันจะยังไงลุงดง
14: ไม่รู้ใครไปขอฟ้าขอฝนไว้นะพี่น้องโหฝนไม่หยุดจริงๆนะพี
15: ่เออไม่รู้ว่าใครเอาแมวไปแห่หรือเปล่า
14: เขาบอกคนกรุงเทพคืนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่ตกมาเนี่ยยังตกได้อีกเยอะเขาบอกคืนนี้ยังตกหนักกว่าที่วันนี้เจออีก
15: คือฝนยังไปต่อได้อีก
14: จริงเขาจะไปนอนหลับกันได้ยังไงนะพี่ถ้าคนกรุงเทพนะยิ่งคนที่บ้านอยู่พวกริมคลองริมคูเนี่ยนะฮะ
15: ครับ
14: ต้องตื่นมาหลายชั่วโมงมาคอยดูเลยล่ะนะครับอันดับ5ผมพาไปเมื่อเช้าเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเพื่อนบ้านนะครับคือไปก่อความเดือดร้อนนะครับให้กับเพื่อนบ้านคือกลางแล้วก็หาเรื่องกันนะครับเป็นทนายนะวันนี้นักข่าวไปที่บ้านแล้วนะครับบ้านของพี่ทนายคนนี้เนี่ยนะฮะพฤติการของเขาอย่างเช่นอะไรรู้ไหมพี่ที่คนรับไม่ได้นะชอบออกมายืนอาบน้ำแก้ผ้าหน้าบ้านอ่ะ
15: เอ้าทำไมล่ะ
14: ให้ชาวบ้านเขาแบบไปนี่ตะเกียบ
15: ก็ดีแล้วพี่ว่าคือถึงเวลาเราถ้าเราอยากจะดูของแปลกเราก็มาถ้าเราไม่อยากดูเราก็ปิดบ้านสิ
14: ไม่สิเออบางเอออันนี้คือแบบเราถ้าเราแบบมองแบบอย่างนี้เราก็ไม่เครียดดีนะพี่นะเออมองอย่างพี่บอยนี่ก็ไม่เครียดนะแต่บางคนเขารู้สึกว่า
15: พี่ทำประจำ
14: ไม่เขาถ้าเขาจูงลูกเขาจูงหลานเขาออกมา
15: อืมเราก็อยากออกมาตอนนั้นสิ
14: ป้าอะไรอ่ะจะตอบหลานว่าไงอ่ะ
15: พูดถึง
14: ป้า
15: พูดถึงถ้าอยู่แถวบ้านพี่
14: ตรงนั้นเนี่ยทำไมมันห้อยอ่ะ
15: อุ้ยถ้าอยู่แถวบ้านพี่จะหนักกระติกยิงให้
14: เอาเนี่ยนี่ถ้าไปทำเขาอย่างนั้นเนี่ยนะโดนเขาเป็นทนายเลยเขาขู่เขาจะ
15: เขาจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครยิงมาจากทิศทางไหนจะยิงมาจากทิศทางไหนล่ะ
14: มาถึงแอบยิงใช่ไหมแอบยิงวันดีคืนดีก็เอาขยะไปเทบ้านอื่นวันดีคืนดีก็เอารถไปจอดขวางไม่ให้คนอื่นเขาผ่าน
15: สังคมต้องมีเรื่องบันเทิงแบบนี้ดง
14: เออเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้ต้องอยู่กับพี่บอยแน่นอนสงสัยจะอยู่ด้วยกันได้
15: นี่พี่โจบอกว่าคุณบอยคนหล่อพ่อพระช่วยปลาไหลเออ
14: ช่วยปลาไหล
15: แซกเลยอ่านแซกข่าวเลย
14: เออเอาวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทนายที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพูดคุยด้วยใช้ภาษากฎหมายคุยกันนักกฎหมายคุยกับนักกฎหมายเนี่ยไม่รู้เรื่องไหม
15: เออ
14: นะครับเขาก็ไปบอกว่าพี่การที่พี่อาบน้ำหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็อนาจารแล้วนะชาวบ้านเขาก็แจ้งข้อหาอนาจารพี่ได้นะครับทนายออสบอกเอ้าผมก็ใช้ขันตักอาบใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งมันจะอนาจารได้ยังไง เขาก็พยายามเขาบอกว่าก็พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาเพราะเขาก็รู้กฎหมายกันอยู่แล้วล่ะนะครับก็พยายามจะไปเคลียร์ให้นะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นว่านะถ้าจะไม่จบเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าเขาจะอาบน้ำหน้าบ้าน
15: อ
14: ือขวางหูขวางตาคนในซอยต่อไปทำไม
15: เออแล้วยังไง
14: ก็ต้องให้ชาวบ้านไปฟ้องเอาถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาว่าอนาจารก็ไปฟ้องเอา
15: ก็
14: เขาเจออย่างเงี้ย
15: มีของแปลกให้ดูมาดูอยากให้ชาวบ้านมีอะไรอย่างนี้บ้างจังบันเทิงในชีวิตดีมันดูบันเทิงมันดูตื่นเต้นมันเป็นอะไรก่อนละครก่อนข่าวอะไรอย่างนี้ไหม
14: เขาบอกว่าที่เข้าขายอาจารย์เนี่ยเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยตอนอาบเนี่ยมีการล้วงมีการจับเอาอวัยวะเพศออกมาต่อหน้าทารกกำนันซึ่งเข้าขายอาจารย
15: ์มันมีจุดนี้อยู่ด้วยนี่เอง
14: เออก็เขาตั้งใจจะเหมือนจะโชว์ให้คนแบบไอ้น่าเกียดว้าวบ้าเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีความเขาจะแบบถ้ามีคนตกใจอะไรเขาจะแบบ
15: มีความสุขอย่าง
14: น
15: ี้เหรอ
14: คือคนมันทะเลาะ กันแล้วพี่ใช่ไหมคือทำอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงมันรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะก็จะอยู่กันยังไงอ่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงหมู่บ้านที่นนทบุรีนะครับใจน้อยครับ
15: ก็แถวนี้เองนี่นะ
14: ใจน้อยทะเลาะ กันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะมันไม่มีคนกลางเข้าไปช่วยอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะ
15: นะ
14: ครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
15: พี่ทองคำบอกทนายก็เป็นโรคจิตก็เป็นจะเอาไงดีนะครับทีนี้พี่สิริพรบอกว่าคลองไร่พร้าวท่วมเกือบทุกหลังแล้วค่ะอู้เป็นกำลังใจนะพี่สิริพรแล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงเนี่ยอุ้ยโชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดหรือวันเสาร์นะด้งลองคิดดูสิ
14: ถ้าไม่โชคดีที่ฝนไม่หยุดครับพี
15: ่ไม่แต่มาอย่างน้อยอ่ะ
14: ตกตลอด
15: แต่อย่างน้อยเราได้อยู่บ้านดูข้าวดูของคอยเก็บของได้ไงถ้าเราม
14: า
15: ทำงานก็จะพะวงแล้วก็เดินทางลำบากโอ้ยังดีที
14: ่ลองติดต่อไปที่เขตในเขตเขาตอนนี้เขาจะมีแจกกระสอบทรายเขตละ20กระสอบครับพี
15: ่ฮะ
14: ขอป่ะไปดู
15: 20กระสอบ
14: เออให้บ้านให้คนละ20กระสอบ
15: ครอบครัวละใช่ไหมครอบครัวละก็ต้องช่วยกันเออหรือว่าแบบทั้งชุมชน
14: ครับผมอ่
15: ะพี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับคำอำเภอชะอวดฝนตกขอบคุณครับ
14: คร
15: ับ
14: ผม
15: อุ้ยพี่ท่านพี่กฤษมนสวัสดีครับพี่อยู่อย่างพอเพียงบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับอ่ะน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายอ่างทองระทมพายุฝนกระหน่ำหนักท่วมขังขยายวงกว้างทั้งจังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหูพาดหัวข่าวอ่านดูไม่มีอะไรดีเลยอ่ะคุณฟังคือล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พายุฝนที่ยังคงกระหน่ำตกลงมาในพื้นที่ของอ่างทองต่อเนื่องนะครับซึ่งบอยเอ็มเคยไปทำข่าวที่ผงเพงนะผงเพงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก็รอบนี้ก็เขาบอกว่าส่งผลให้น้ำรอการระบายหลายจุดเจ้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เร่งเข้าสูบน้ำอย่างเร่งด่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเจ้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊งเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชุมชนวัดอ่างทองตำบลบางแก้วที่เดินไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่คุณจำนงมะริอ่องนะฮะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดก็บอกให้ทางสมาชิกในพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนนะเพราะฝนตกกระหน่ำทั้งคืนทำให้น้ำท่วมสูงหลายครัวเรือนโอ้โหดูสิขนาดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดเนี่ยไหลผ่านที่สถานีมาดวัดเนี่ย C7A เนี่ยหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองเนี่ยตรงนั้นน้ำสูง 7.23 เมตรแล้วจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรเท่ากับว่าอีกนิดเดียวโด่งจะวิกฤตแล้วจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นเนี่ย10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 1,758 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เท่ากับว่าวันก่อนเราอ่านแค่ 1,700 เนาะวันนี้ 1,750 58ก็ถือว่าระบายเพิ่มขึ้น
14: ครับเนาะก็พื้นที่ที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าแสดงว่าเขื่อนเริ่มปล่อยน้ำ
15: อีกสักหน่อยนะมีสักข่าวไหมโดมีสักข่าวไหม
14: ได้เลยครับได้เลย
15: มาเลย
13: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: นี่ฮะสดสดร้อนร้อนมีคนส่งภาพส่งข่าวมาให้นะครับหน้ารามคำแหงตอนนี้ใครอย่าได้ผ่านไปทีเดียวเชียวนะฮะเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพมานะพี่คนนี้เขาลงนะพี่ 30ปีเพิ่งเคยเห็นน้ำตกที่หน้ารามนะนะฮะคือตอนนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาจะมีสถานีรถไฟสายสีส้มเนาะแล้วมันก็จะเป็นบันไดที่เดินลงเดินขึ้นเดินลงสถานีเนี่ยครับน้ำเนี่ยมันไหลลงมาตรงบันไดเนี่ยนะครับท่วมเป็นน้ำตกเลยพี่เหมือนน้ำตกเลยนะฮะแล้วถนนรามคำแหงโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยรามเนี่ยนะหน้ามอรามเนี่ยวิ่งด้วยเลนเดียวคือเลนขวาสุดเลนกลางกับเลนซ้ายที่ติดรั้วมหาลัยเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับน้ำสูงขนาดที่รถเก๋งวิ่งไม่ได
15: ้ครับ
14: นะนี่คือรามนะมอเตอร์ไซค์เข็นกันเพียบเลยดับน
15: ้
14: ำต้องสูงขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ดับก็ประมาณมิดล้อเหมือนกันไหมพี่นะประมาณครึ่งล้อมิดล้อนะ
15: เอาละน้องดุ๊กสุดท้ายแล้วเนาะอ้าวมีคุณผู้ฟังบอกว่าบ้านคุณอ้ําเนี่ยพิกัดอยู่เสรีไทยครับผมเอาละคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดที่ฝนตกค่ำคืนนี้ก็ดูแลสถานการณ์นะแล้วดูแลครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัวสัตว์เลี้ยงให้ดีๆขอทุกคนปลอดภัยลาแล้วน้องโด่งเนาะ
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
0: มหานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิโกกลมสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง
17: มองหาย
19: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
20: จะสำนักประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพานิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราซีนาอูเบอรอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแครอนนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมี

0: ำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารด้วยอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ฟซก็หายไลน์ก็เงียบนะครับจากน้องเบิ้ลปทุมราชนะครับก็อย่างเงียบนานนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะครับเห็นแบบชาวคณะเงียบๆดูหายๆไปก็เอ๊ะเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังนะครับผมนะแล้วก็มีอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจาสิงชัยนะครับดูอบอุ่นนะครับขอกอดจากบาทนี้นะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้ใหม่น้อยก็ชอบขอมานะครับนะอ่ะเราก็จัดไปครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูบีกับลูบีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับก็แน่นอนครับในช่วงเย็นนะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็มาในธีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะส่งพลังให้กับชาวคณะรัวๆนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ฝนตกเดือดมากนะครับนะโอ้โหแบบเป็นเรียกว่าข้ามวันเลยนะครับแถวนี้อาจจะแถวพระราม9อาจจะไม่ได้ตกแบบฉ่ำแบบโหดๆเลยนะแต่เขาตกไม่หยุดเลยเขาตกมารัวๆโปยๆโปยๆมาเรื่อยๆๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับผ้าก็ไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับแต่ที่สำคัญครับชาวคณะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับนะอย่างที่ผมย้ำเลยบางทีเราจะไปรอให้ใครมาประกาศว่าเอ้ยพี่น้ำมาแล้วพี่ต้องยกของขึ้นมันไม่ทันครับลูกพี่พอพี่สังเกตนะคลองนะครับหรือว่าแถวบ้านเนี่ยน้ำมันเริ่มมาแล้วตอนนั้นน่ะเราต้องรีบเอาขึ้นไปก่อนนะเขาจะมาเตือนทีหลังยังไงไม่รู้แต่เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์ที่น้ำมันจะมาหาเราเนี่ยนะครับยกของขึ้นบ้านก่อนนะเพราะบางทีอ่ะมันมาตีหนึ่งมันมาตีสามมาหลับแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมขาเปียกอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าไม่ทันครับฉะนั้นเนี่ยมีเวลาตอนนี้รีบยกขึ้นไปก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าโอ้โหเขามีการแจ้งเตือนแล้วนะวันสองวันนี้จะตกแบบจะมาเรื่อยๆมาไม่ได้หนักมากแต่มาไม่หยุดก็ทำให้น้ำมันขึ้นมาเขาเรียกว่ารอการระบายขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยใกล้ละรู้สึกน้ำมันเริ่มมาแล้วแถวหน้าปากซอยเริ่มมานองเจิงเจิงนองแล้วก็ยกของขึ้นหน่อยนะของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็เก็บไว้นะครับอันนี้มาแชร์กันนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเหมือนกันที่ตกแบบโหดขนาดนี้แล้วแบบตกข้ามวันก็ยังไม่หยุดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องรอบคอบด้วยนะครับและที่สำคัญเฮียก็มาอยู่เป็นเพื่อนส่งพลังนะครับใครที่รู้สึกคิดเครียดเงาๆมารัวสติ๊กเกอร์กับเฮียนะครับผมวันนี้เฮียมาเต็มเสมอนะครับสุขแห่งชาติเราจัดเต็มนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะใครที่มาส่องแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะเฮียจะได้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะมาครับตอนนี้ผมขออนุญาตทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่สุวรรณพี่ประภานะครับพี่สมชายพี่ลำพึงมียายออดพี่นนท์พี่ขาวดอนพี่สมพงษ์พี่ทิพาพรพี่เดียมนะครับมีพี่เรืองนิดพี่พีระเดชพี่สุรวินนะครับแล้วก็พี่ยายจ๋านะครับพี่อมรินทร์นะครับมียายนาอาหารตามสั่งพี่ทศพลพี่พันนีก็มาแล้วนะครับมีคุณแพทนะครับมีพี่ขาวมาแล้วนะครับนะพี่ขาวก็ย้ายของแล้วใช่ไหมครับเอาขึ้นตึกชั้น4แล้วนะครับนะนะพี่เชนก็บอกว่าทางเหนือก็เริ่มเย็นแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็บอกว่าฝนตกทั้งวันเลยยายออสบอกว่าระยองก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะเสียเปียกมาแล้วพี่ลำพึงนะครับเจเดซี่นะครับนะพี่เอนะครับพี่กฤชมนพี่นิภาพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะเจ้าวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะรอนะครับรับสายนะชาวคณะที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับป้าโสภานะครับ
2: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ป้าโสภาอโสภาฟังที่ไหน
2: โอ้นักโคนผีอำเภอทุ่งใหญ่นักโคนผีธรรมราชจ้ะ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคุณป้า
2: ฝนตกแต่ตอนนี้มันแรงไปก็ยังมีกำลังท่าว่าจะตกอีกอ่ะ
1: อ๋อแล้วแรงนี่ไปประมาณกี่วันครับป้าครับ
2: ผมเล่งไปแล้ววันแล้วก็รู้สึกว่าตกจะเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: โอ้ก็คือแถวใต้แถวนครนี่ก็คือไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอ้
2: ยังไม่ได้กรีดเลยจ้ะ
1: โอ้ก็ถือว่าได้พักไหมครับคุณป้าครับ
2: ค่ะ
1: แล้วปกติเรากรีดยางกี่โมงครับคุณป้าก
2: รีดยางมันก็บางคนมันก็ไปนี่เวลาป่านี้มันไปแล้วแบบบางคนมันก็ลงตีสามตีสี่วันมันไม่แน่นอนอ่ะ
1: โอ้ไม่แล้วป้าไม่ได้ลงหรอครับ
2: โอ้ป้าไม่กีดแล้วตอนนี้เกษียณแล้ว
1: โอ้ป้าเป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับ แหมคุยตั้งนานป้าก็บอกคนนู้นทำกี่โมงโอ้แต่ป้าเป็นกองเชียร
2: ์โอ้กองเชียร์แต่เมื่อก่อนมันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับคือเราสำเร็จวิชานี้แล้วก็ต้องแบบให้ลูกหลานไปทำบ้างใช่ไหมคุณป้าครับ
2: ค่ะ
1: โอ้แต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลยนะคุณป้านะ
2: จ้า
1: วันนี้คุณป้าโสภาอยากฟังเพลงอะไรดีครับ
2: ดวงใจของปรางทิพย์
1: เห็นไหมขอเพลงวัยรุ่นด้วยนะครับ จะมอบให้ใครดีครับคุณป้าครับ
2: มอบไม่ลูกเป็นเปรตของลูกทุ่งมานครทุกคนที่ฟังรายการแล้วก็ดีเจทุกคนน้องลูกตาลแล้วก็น้องจุนพิจา
1: ครับ
2: แล้วก็น้องนาเดชแล้วก็น้องอะไรหลายๆคนอ่ะ
1: ครับ
2: จำไม่ค่อยจะบท
1: เพรา
2: ะ
1: อ
2: ายุมันเยอะอ่ะตัวเลขมากจำไม่หมด
1: แต่ฟังเสียงยังสาวอยู่เลยครับคุณป้าอายุเยอะอะไรยังสาวอยู
2: ่ในใจที่จะชมมา
1: ได้ครับกันเองคุณป้า
2: เลขเจ็ดกว่าไปแล้ว
1: อุ้ยจริงเหรอ
2: แล้ว
1: นี่เลขเจ็ดเหรอ
2: ค่ะเชิญปินเลขแปดอยู่แล้ว
1: อุ้ยนึกว่าเลขสี่เลขห้าอีกนะครับอันนี้ไม่ได้อวย
2: ไม่ใช่เลขสี่สองรอบสามรอบแล้ว
1: อุ้ยจะฟังเสียงยังดูแบบแข็งแรงแบบดูแบบมีพลังอยู่เลยนะเอาได้เดี๋ยวผม
2: คุณที่ชมจ้ะ
1: เดี๋ยวผมเปิดไปเลยให้คุณป้าฟังเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: การยืนนะ
1: ขอบคุณครับ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินใจไหทองคำสวดๆจ้า

0: เอาสัดส่วนให้เจ้าของจักบาทแน
1: ่โอ้ยม่วนมากเลยครับผมแก่งเลิงจานสังหารใจนะจากพี่สอนสินชัยนี่อู้เจเดซี่ก็มากรี๊ดเลยนะครับพี่วงจันทร์ก็บอกอู้ยคักๆม่วนม่วนนะครับผมนะมันมากเลยนะครับแสดงสดนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะฮะนะพยากรณ์อากาศของเรานะฮะลูกพี่ของเราก็มาประกาศเพิ่มเติมตอน18นาฬิกานะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลไว้นะฮะใครที่ยังไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับภาคเหนือนะครับวันนี้ลูกพี่ช่วงแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ฝนประมาณ 60% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นเลยนะแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกนะฮะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Serviceสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: านจ้าพี่หนูมิเตอร์นะครับนี่คือข้างหลังภาพนะฮะก็เป็นเพลงที่พี่ธวัชชัยนะจากจังหวัดลำปางช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลุงพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะฮะคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้ฟังปั๊บเลยนะฮะก็กดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะครับเอาทักทายตะป๊อปคิงอนด้วยนะครับพี่หญิงสีนะฮะแล้วก็เจเดซี่ด้วยนะครับผมย้ำเบอร์นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะไม่ใช่เพื่อชีวิตพาเรทเพลงฮิตนะที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เล่นงานจากหน้าหมูนะครับ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตารางงานแน่นนายกถึงลอนดอนพร้อมภารกิจรถโชว์ต่อเนื่องเวลา 9:35 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการหารือเริ่มด้วยการหารือกับนายแม็กเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทยในมาร์กูตติ้งอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนายแมทธิวเดวีอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านายเดวิดโทมัสอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและนายรูเพิร์ตกูดแมนประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือทางภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมDSI พร้อมเชิญหนุ่มกัญชัยพุทธอภิวันให้ข้อมูลปมเงินบริจาคมูลนิธินำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิว่าสืบเนื่องจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาร้องขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งมีการแนะนำผู้เสียหายว่ามีใครบ้างโดยพนักงานสอบสวนต้องประสานเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลและต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลด้วยส่วนการเชิญนาย

0: ั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันเหตุระเบิดตึกถล่มกลางกรุงเอเธนส์เกิดเหตุระเบิดภายในอาคารพักอาศัย2ชั้นในย่านพลาคาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเอเธนประเทศกรีซส่งผลให้อาคารดังกล่าวถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนเป็นผู้สัญจรไปมา1คนและอีก2คนเป็นหญิงสาวซึ่งติดอยู่ภายในอาคารข้างเคียงแต่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของเหตุระเบิดแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจค้นและตรวจสอบพื้นที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ชสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยาร่า
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หนีคณัชชัย
1: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมี
3: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
4: จ้า
3: ตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: ฝนตกจ้าฝนตกตกตกตกหยุดหยุด
3: โอ้ย
4: มันโลเลเหมือนใจเฮียมั้ง
3: ครับไม่น่าใช่นะครับพี่นะครับนะครับอ้าวคือมันตกปล่อยๆตลอดเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ไม่อะมันตกแรงแล้วก็หยุดแต่ตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู
3: ่อ๋อก็ตกลงปล่อยหรือเปล่าครับพี
4: ่ปล่อยมากไม่ปล่อยมากบางทีก็

0: แล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยนะ
1: คือเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยเนาะเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยเนาะดูแบบงงๆเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอะไรก็ไม่รู้นะพี่นันเนาะ
0: ก็มันเป็นแบบนี้ก็หนักเดี๋ยวก็หนักก็เบาอ่ะจ้ะ
1: เอออารมณ์แบบกลับไปกลับมานะพี่นันเนาะ
0: เหมือนเหี้ย
1: เลยเรามาตีกันดีกว่าพี่นันวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
0: ่อะไรนะสายลมแห่งรัก
1: ของกาละเกียรตินะ
0: ใช่จ้า
1: ได้เลยครับพี่นันครับงั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: เฮียมีเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮียมีก็นำทาง
1: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่นันครับ
0: นึกว่าจะไม่ทำจะไม่ให้พี่สุดยอดมังกรพงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง118แล้วก็คุณเราไปให้คุณมานั่งนครศรีธรรมราชแล้วให้เฮียมีให้น้องแป้งแล้วก็ให้เอฟซี95ทุกพื้นที่เลยทั้งหน้าจอและหลังจอทั้งนอกจอทั้งทั่วโลกเลย
1: ได้ครับเต็มวงเลยนะพี่นันนะ
0: จ้าที่อสมทน้ำท่วมไหมเนี่ย
1: ก็นิดนึงครึ่งรอเองอืม
0: อย่าไปจับตาแล้ว
1: แม่พิชบูยังมีบ้างกัน
0: แ
1: ล้วกัน
0: รู้ว่าเนี่ยหนึ่งเด็กกลับบ้านอ่ะสี่ทุ่มอ่ะเฮ้ยเนี่ยก็มีกลับบ้านแน่เลย
1: ครับผมนะก็ธรรมดาครับมันสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนาะนะ
0: ว่าเสร็จแล้วเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
1: ใช่เราก็ต้องอดทนนะพี่นันได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่นันฟังนะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: รักนะคนดีนะครับผมนี่คือรักเธอที่สุดในโลกนะฮะพี่หนุ่มสกลนะครับมีวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องการะเกดนะครับสายลมแห่งรักนะครับรวมถึงพี่แคทริยาด้วยนะครับยอมจนข้างเธอ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเอามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายนะฮะก็วันนี้เป็นพระเอกหมีลำนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงอาหารเบาๆใช่ไหมครับคือช่วง3ทุ่มเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่นอนใช่ไหมครับมีภารกิจอะไรแบบต้องมาเล่นกับเฮียอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหิวข้าวได้ผมก็แนะนำอาหารที่ทานแล้วย่อยง่ายนะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพพลังงานก็ไม่เยอะมากนะครับก็แน่นอนฮะก็คือโจ๊กนั่นเองคุณผู้ฟังลูกพี่ผมนะครับลองนึกภาพเนี่ยประมาณเนี้ยแบบฝนพรำๆแบบได้โจ๊กร้อนๆสักถ้วยนึงนะใส่หมูสับโรยๆหน่อยนะครับนะยิ่งมีขิงนี่ดีดีนะครับเดี๋ยวผมพูดประโยชน์ของโจ๊กให้ฟังเขามีประโยชน์จริงนะครับคือย่อยง่ายนะครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันเขาเคี่ยวมาครับมันนุ่มนะครับแล้วมันก็แบบย่อยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กระเพาะก็ไม่ทำงานหนักนะฮะก็ดีมากเลยในช่วงที่เราหิวๆตอนนี้นะครับหรือว่าการให้พลังงานนะอันแน่นอนครับข้าวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วเพิ่มพลังงานนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่อ่อนเพลียปกติใครที่กินน้อยนะครับก็กินเขาเรียกว่าแต่ละมื้อกินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเราก็สามารถเสริมโจ๊กเข้าไปได้นะครับนะอ่ะข้อต่อไปครับสารอาหารครบถ้วนถ้าเรากินโจ๊กเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีกับอะไรกินเพิ่มผมแนะนำให้ใส่หมูสับก็ได้เอาถ้าหมูสับมันยากไปก็ใส่ไข่ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ผักนิดนึงแต่ผมว่าขิงเนี่ยดีสุดละนะครับนะเราจะได้วิตามินได้เกลือแร่ได้ประโยชน์ใส่ผักเล็กๆเนี่ยดีมากเลยนะฮะแล้วก็ดีกับระบบขับถ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าโจ๊กเนี่ยนะครับก็มีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลจาก Medifood Thailand ด้วยนะครับนะกินโจ๊กก็ดีครับดีกับสุขภาพนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio

0: ลับมาแล้วนะครับนะฮะพี่กล้วยสแตมนะฮะกลับมาให้หายคิดถึงนะฮะสีดาลุยไฟนะฮะกับสังกัดนะ Big Love Music นะคำร้องทำนองนะครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จาแทนไทยนะก็ใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: ำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องบอสนะครับตี3แล้วตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีชาวคณะส่งกำลังใจนะครับให้น้องบอสหายไวๆด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับหลังไมค์นะครับมีพี่มนัสนะครับมีพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับกำแพงแสนนะครับมีพี่โคราชมีพี่การนะครับพี่ธวัชชัยพี่วันชัยพี่สมพรเพชรบูรณ์พี่นิยมพี่จิตนะฮะพี่เรนูนครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook Live ของเรานะมีพี่สิริพรพี่สิริพรนะครับพี่หนูริงนะครับเจเดซี่พี่จิตนะครับนะแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับชาวคณะของเราคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกันนะครับนะกดหัวเราะด้วยนะครับพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่พิชยาน้องกัญญานะฮะคุณอ่อนๆพี่เนาซ่าพี่ส่งเสืออบนะคุณสุภัตราด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ถูไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียลาด้วยเพลงนี้นะครับรอวันฉันรักเธอจบรอหน่อยคิริบูนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะโอ้โหวันนี้นะคะไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะคะกับเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยคุณฟังนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

แล้วนะคะเมื่อคืนยาวมาเลยนะคะจนถึงณเวลานี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะหลายพื้นที่แล้วก็คิดว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่พวกเรานะคะประสบภัยเลยแหละนะคือต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรุงเทพเองนะคะหลายพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมแล้วก็ใช้คำว่าเรียนน้ำรอระบายใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะก็เดินทางกันดีๆก็แล้วกันนะคะเช็คเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ในรถนะคะอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะมีหลายคนบอกว่าปกติเนี่ย30นาที40นาที45นาทีเนี่ยปกติถึงบ้านแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยคูณไปอีกนะคะ3เท่าตัวบางครั้งบางทีนะคะมีเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าปกติเนี่ยนะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงวันนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคุณผู้ฟังวันนี้ตันก็เลยนะเผื่อเวลาเยอะมากๆเลยนะคะการเดินทางมาที่สถานีนะคะมาที่อสมทอย่างนี้นะคะกลัวจะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังนะขับรถอยู่ดีๆสักพักเดี๋ยวต้องพายเรืออย่างนี้นะก็ต้องเช็คนะคะเส้นทางกันดีๆจะเดินทางไปไหนเพราะว่าจากการวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ของเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ยังตกยาวๆอีกนะคะช่วงนี้2วันนะคะ25 26 27นะเอาวันนี้เราไม่นับแล้วเอาพรุ่งนี้26 27เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเข้ามาขออภัยนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังคือเข้ามาพิมพ์ในเพจของเราเนี่ยนะคะว่าพอดีทางแอดมินเนี่ยเขาก็พิมพ์ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากจะให้เข้ามาแชร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบว่าโอ้นี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะคะที่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแชร์สถานการณ์นะคะเยอะมากๆนะคะทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็รถติดมากๆเลยใช่ไหมคะนะบางคนยังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะนั่งรถมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มยังไม่ถึงบ้านก็มีนะคะนวมินนะคะหลายๆที่นะคะที่โอ้โหนะคะน้ำท่วมเยอะมากๆนะคะนอกจากการเดินทางแล้วที่จะต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะเตรียมเอาไว้ก่อนได้นะคะแครายท่วมแล้วครับนั่นน่ะสินะคะเห็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงแจ้งวัฒนะเส้นแจ้งวัฒนะนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะเราเปิดมาปุ๊บก็พูดถึงเรื่องฝนกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นไปไม่ได้ล่ะก็ต้องเรื่องนี้ล่ะตอนนี้นะคะพูดถึงงานเพลงก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นะมันอ่อมทั้งวันเลยคุณผู้ฟังนะคะฝนตกก็เลยเลือกเพลงสนุกๆมาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงเนาะนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนนะคะเริ่มมากับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะคะงานจากพี่แหม่มพี่มันรำนะคะแล้วก็รักพี่ที่ใจเกินร้อยนะคะฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หญิงลั่นลานะคะหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะคุณแจ็คจากทางสปป.ลาวเวียงจันทร์นะคะบอกว่าโอ้ทางนู้นเนี่ยฝนไม่ตกเลยร้อนมาหลายวันแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีน้ำจะขึ้นมาถึงใต้สะพานตรงบริเวณที่กลับรถแล้วนะคะตรงไหนไม่แน่ใจเนาะนะคะสามารถบอกพี่กัดมาได้นะคะเผื่อว่าจะได้แชร์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะจ๊ะโอเคนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงไหนอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีกสักครู่นึงสำหรับสายชิลหิวใจด้วยเนาะเผื่อว่าวันนี้สายชิลหิวใจนะคะจะโทรมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะคะว่าอยู่พื้นที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะที่022481366นะคะ022481
1366นะคะตอนนี้สายลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะทักทายทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400จ้าทักทายนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะวันนี้หลายคนน่าจะอยากฟังเพลงเกี่ยวกับสายฝนด้วยหรือเปล่าทำยังไงให้มันหยุดก่อนตอนเนี้ย ได้โปรดแบบโอ้โหยาวตกยาวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะดูจากที่เขาเป็นแผนที่ที่เขาวิเคราะห์โอ้แปลกเขาบอกแปลกเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยยังไงพวกเราก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะโอเคเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายรับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะ02-248-1366นะคะงานเพลงหวานๆแล้วกันในช่วงนี้งานจากพี่รุ่งสุริยาค่ะเสน่ห์ลูกทุ่ง

0: น่ห์ลูกทุ่งนะคะงานหวานๆจากพี่รุ่งสุริยานนะคะโอ้โหนะคะตอนนี้ข้อความแชร์เข้ามาในเรื่องของตรงไหนน้ำท่วมบ้างฝนตกหยุดแล้วหรือยังเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนะเขาบอกเชียงใหม่ก็ตกด้วยโอ้นะแล้วก็อยุธยาตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยาวมาจนถึงวันนี้ช่วงกลางวันแล้วก็หยุดไปแล้วด้วยแถวอำเภออุทัยนะคะแถวพัฒนาการนะคะบอกว่าตกตลอดทั้งวันเลยแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะหลายที่เลยเนาะนะโอเคนะคะก็แชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราอ๋อเหรอโอเคโทรไม่ติดใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะนะเดี๋ยวเลือกสายใหม่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้สายเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเนาะนะคะน้องบัวลำพูล่ะคะโทรติดไหมฮะนะคะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะนะฮะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้โอ้ยที่เพจนะโอ้นอนฟังทุกคืนเลยแม่สอดฝนไม่ตกอ่ะหรอทำไมแม่สอดฝนไม่ตกล่ะไม่ไปถึงตรงนู้นเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะนะคะพี่ณภัสสรพี่วิชัยพี่ปริญญานะคะบอกติดตามอยู่นะจ๊ะพี่สมบัติบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยขอเพลงรักจางที่บางปะกงพี่เบนซ์พี่นุเจริญนะคะทักทายนะจ๊ะนะคะน้องบอยดาวพสุนะคะพี่ประสิทธิ์คุณตรินกิจนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่ตูนบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงนะคะคุณน้านนท์น้านนท์บอกว่ายังติดอยู่คลองตังเหรอคะ6ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคค่ะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวขอให้ถึงบ้านในเร็วๆนี้เลยเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกหลายคนทักทายเข้ามาคุณเบต้าจากลำพูนด้วยอ้าวสายมาแล้วนะคะนี่เลยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อานนท์นะ
1: จ
0: ้าพี่อานนท์จากหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมเนี่ย
1: กำลังปล่อยปล่อย
0: กำลังปล่อยปล่อยโอ้
1: ครับจะแรงช่วงกลางวันอยู
0: ่ทำไมนะกลางวันไม่ตกเพิ่งตกใช่ไหมคะ
1: กลางวันตกแรง
0: อ๋อกลางวันตกแรงแต่ว่าตอนนี
1: ้คร
0: ับ ฝนซาไปแล้วซาไปแล้วปล่อยปล่อย
1: มันพอรินริน
0: พอรินรินฝนรินใช่ไหมเออโอเคได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าพี่อานนท
1: ์ใจบ่มักดีเน
0: า
1: ะ
0: ใจบ่มักดีหมายไทยเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ โอเคค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ้า
1: ให้คุณลูกตาลคนสวย
0: โอ้ให้หนูเลยเหรอโอเคได้เลยขอบคุณมากอันนี้รอฟังเลยนะคะทำไมจ้า
1: ให้เมธิชาด้วย
0: ได้เลยใครอีกให้ใครอีก
1: ให้พี่พิมดาด้วย
0: ให้พี่พิมดาด้วยได้เลย
1: แล้วก็หลังไม้ด้วยนะ
0: ให้น้องแป้งหลังไม้ด้วยนะ
1: จ้าเป็นแป้ง
0: โอเคค่ะได้เลยได้เลย
1: ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแล้วกันนะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยนะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะนี่คะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับใจบ่มักดีนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่อีกครั้งนะคะนะคะสำหรับเพลงใจบ่มักดีไหมไทยใจตะวันหรือว่าไหมไทยหัวใจสินนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะนะจองสายน้ำใหม่นะจ๊ะโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับแป้งๆได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรายงานตัวรอรับสายอยู่นะคะฝ่าน้ำฝนมาเลยนะวันนี้เกือบแล้วอีกนิดนึงเกือบได้พายเรือมาทำงานแล้วนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะพี่สุภาพรบอกว่าไม่ได้ฟังทางไม่ได้เข้ามาชมด้วยเนาะทาง Facebook มานานแล้วนะคะนะหลายคนก็ฟังทางวิทยุด้วยเป็นหลักเนาะแล้วก็เข้ามาทักทายที่เพจของเราด้วยพี่ไพโรจน์บอกทักทายน้องลูกตาลจากบ่าวบ้านนาจากบ่าวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าขณะนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนจ้าโอ้ทางใต้นะทางใต้ไม่มีเนาะวันนี้เนาะนะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบพี่บุญเพชรนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ตูนบอกว่า8ริ้วฝนตกนะครับนะคะทักทายพี่รามิดาแล้วก็พี่นภศรบอกว่าตรังไม่ตกค่ะนะคะช่วงนี้เท่าที่ดูประกาศเนี่ยน่าจะเป็นโซนนี้แหละค่ะภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันตกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วิจิตอ่ะนะคะแล้วก็มีพี่สมเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจให้กันเนาะคุณผู้ฟังนะคะค่ำคืนนี้เอาล่ะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยแล้วกันนะคะแม่พรฝากมาเอาเพลงนี้

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: มากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อเลยนะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุธิยาย
2: ังมีอีกหนึ่งผลงานเพลงวันนี้มามอบให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในแนวลูกทุ่งหวานๆกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่ไปฟังกันค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ

0: าวนาหาคู่ผลงานเพลงเพราะๆนะคะฝากด้วยละกัน
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะๆหวานๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบโอ้ชื่นชอบนะคะในเรื่องของมหานครไลฟ์นะคุณผู้ฟังเราก็จะนะเก็บบรรยากาศนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเป็นทริปนะคะพาไปเที่ยวไปทำบุญเนี่ยแล้วก็จะมีศิลปินนะคะที่เขาไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็นอกจากที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันก็จะมีเพลงเพราะๆไปฝากแล้วก็จะเก็บบรรยากาศเพลงเพราะๆแบบนี้แหละนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะมีอีกหลายเพลงเลยที่รอจัดให้นะจ๊ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะใครเนาะเนาะใครไหมพี่รมพรจากพี่ชอบนครศรีธรรมราชแล้วก็สวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะบอกว่าอยากฟังศาสตร์เดือน10นะคะจากศิลปินเสือสองเลและพายุสุริยันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะสายยังว่างอยู่นะคะชั่วโมงหน้ารับ1สายหน้าไมค์นะคะที่02 248 1366จ้า

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาอีก1ชั่วโมงนะจ๊ะนะคะอ่ะชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะคะ
3: จากคนรูปร้อนแหละว่าหนองจะคล้องเนาะ
0: บอกเป็นหยังได้เลย
3: ตอนนี้ร้านเงียบอำเภอขุนคันชิสเกตตอนนี้ยังเงียบฝนอยู่นะแต่ตกนานและแหละแต่ว่าเงียบช่วงนี้นะ
0: อ๋อมีฝนอยู่แต่ไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะพี่ศักดิ
3: ์ใช่ครับ
0: อากาศเย็นเลยสิ
3: เย็นครับ
0: พี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
3: สบายดีค่ะเพียงแต่ไม่มีเงินใช้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมี
0: โอ้แต่น่าจะยังไงดีล่ะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นค่ะ
3: ครับไม่เป็นไร
0: ค่ะ เราอยู่แบบพอมีพอกินได้เนาะพี่ศักดิ์เนาะพูดถึงว่าน่ะ
3: ได้เราแบบบ้านนอกนั่นแหละแต่ยังไงก็ไม่ลืมก้าวห้าหรอก
0: เ
3: ป็นคนบ้านนอก
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: เราเป็นคนไทยเหมือนกันเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ใช่พี่ศักดิ์ขาที่ร้านมีมีคุณหมอเยอะไหมคะหมอนวดเยอะไหมหลาย
3: สามคน
0: อ๋อไม่สามคน
3: สามคนผู้ชายสองกับผมแล้วก็น้องคนบ้านน้ำเกี้ยงอีกคนหนึ่งนะ
0: ก็ผลัดกันใช่ไหมเวลามีคนมานวดมีลูกค้ามา
3: ใช่ถ้ามี3คนก็เข้าทั้ง3เลยนะ
0: ดีจังคือจำได้พี่ศักดิ์เคยบอกหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันนะเนาะเราก็จะถามกันอยู่ตลอดเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ได้จะแวะไปหาบ้างอ่ะนะ
3: ใช่ไม่เป็นไร
0: จ้ะ

0: แต่พี่ก็ให้กำลังใจน้องลูกตาลตลอดนะ
1: ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอันนี้หรอบองเหงาบอกคิดฮอด
0: อันนี้ของปู่ของพี่ศักดิ์เล่นถึงพี่การใช้ตาก็ยังไม่อันใจน้อยนะก็ยังเข้มแข็งกับชีวิตนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็อยู่
1: สุดยอดอยู่แล้ว
0: คุณลูกมืดนะ
1: แต่พี่ศักดิ์มี

0: หนูพูดตรงๆว่าคนตาดีก็คงจะทำได้ไม่ดีเท่า
1: แต่ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่านะ
0: คืออะไรรู้ไหมคือเวลาแยกธนบัตรอะแยกแบงค์นะใช่ไหมก็คือสมมติว่าเราเอาแบงค์อะไรให้เนี่ยเราพี่ตากับพี่สากมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้เลยใช่ไหมว่าอะไรแบบไหนแบงค์อะไร
1: แบงค์ยี่สิบมันจะสั้นกว่าแบงค์ร้อยนะ
0: ถ้าอันนี้ถ้าความสั้นความยาวพอรู้ได้แล้วถ้าเกิดแบบจับเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันสั้นมันยาว
1: ไม่ได้รู้ต้องสังเกตนะ
0: บาง
1: ท
0: ี
1: แกล้งคนตาดีดูช่วยนั่นแหละเพราะว่า
0: เ
1: ราไม่ได้ซื้ออะไรนะนะ
0: แต่เพื่อนหนูนี่แบบโหแกล้งไม่ได้เลยนะ
1: แต่เราคนเราก็ต้องมีผิดพลาด
0: ใช่
1: แต่เราไม่ต้องใช้ว่าเราเก่งหรือแต่ว่าเราต้องให้คนภายนอกคนรอบข้างดูแบงอะไรครับ
0: ก็ยังดีได้เนี่ยก็นะคะคุยสัพเพเหระกันไปอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยสำหรับเพลงบ่อเหงาบ่อคือทอดของพี่นางสิริพรเนาะ
1: ครับแล้วก็อยากขอบคุณสนับสนุนแต่ว่าอยากอัดน้องนำทางพี่หน่อยนะ
0: อ๋อได้เลยอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนังเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้นโอเคสุดยอดมากพี่สาวเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไว้มีเวลาว่างๆเนาะโทรเข้ามาคุยกันอีกนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวจะโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เวลานานๆก่อนให้คนอื่นโทรเยอะๆก
0: ่
1: อน
0: น่ารักจริงๆโอเคพี่สาวขอบคุณมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งามเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงา

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงเงาๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่บอกเงาบอกขึ้นท่อสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็มากันที่เงาบอกมีวันหยุดเลยโอ้ยเหมือนฝนตกตอนนี้เลยที่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตอนไหนนะคะเปรมปิยาพรนะคะเปรมปิยาพรแล้วก็อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเหงาค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รัติการแห่งความเหงานะคะน้องป่านปานชีวานนั่นเองนะคะโอ้โหความเหงานี่มันนะไปไกลมากๆเหงาแล้วก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องราวมากมายผ่านมุมมองของความเหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมาเป็นหลายบทเพลงจริงๆนะคะหลายมิติของความเหงาเลยนะคะเหงาก็มานี่แหละมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิคะนี่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าวิทยุฟังไม่ได้เลยนะคะวาร์ปมาทางออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.tmfm95.mcot.net นะคะเปิดทิ้งไว้เลยยาวๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ mcot connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้อยู่ในมือถือเลยอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาฟังได้เลยนะคะ mcot connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วจะบอกว่าในแอปนี้เนี่ยสามารถฟังได้หลายรายการมากๆของทางอสมทนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยก็อัปเดตกันตรงนี้ด้วยนะคะอยู่กับดีเจไม่เหงาแน่นอนใช่ไหมล่ะนะคะที่นี่แหละนะคะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเอาล่ะนะคะสี่งานเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงช้าๆคุณผู้ฟังซึ้งๆนะคะหลายคนบอกว่าขอเต้นสักหนึ่งเบรกกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสนุกสนานกับเพลงนี้ดีกว่าจะเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นนะจ๊ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากห้ามตั๋วนะคะน้องมินตราอินทิราฟิชชิ่งกับออแกนิกนะคะมาต่อกันที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องการทัศนะนะคะกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะคำร้องทำนองโดยการทัศนะเรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

2งานเพลงซึ้งๆนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับหัวอกพ่อห้างแมนเมดีวันนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับ30พ่อค่ะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลนะคะจากฮิตที่16นะคะแกรมมี่โกลด์นั่นเองนะคะก็เป็น2เพลงจากชาร์ตของเรานะคะวันพรุ่งนี้เราก็มีการอัปเดตชาร์ตนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะจะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วจะมีเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราหรือเปล่านะคะก็มาร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะนะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักไปแล้วนะคะงานจากแบงค์โมเดิร์นแล้วก็วงฟินนะคุณผู้ฟังบรรยากาศเนี่ยฟังแล้วก็ฟินนะคะบรรยากาศน่านั่งกินหมูกระทะมากๆเลยแต่ว่าเข้าใจนะคะตอนนี้หลายๆคนก็นะเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำอยู่นะคะมีหลายที่ที่ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงกลางวันนี้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะตอนนี้23:53นะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้นะคะส่งท้ายกับงานจากพี่โบสุนิตากันละกันคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะอุ๊ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์แต่ถ้าคิดถึงกันมากวันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้กับทุกๆคนที่รู้คุณค่าของชีวิตนะคะ3ผลงานเพลงนี้ค่ะยื้อจากปรีชาปรัชภัยค่ะตามมาด้วยภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเลนนะคะและปิดท้ายด้วยลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นคิดถึงเหลือเกินค่ะผลงาน3ผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะเที่ยงคืน17นาทีมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายและหนักกระหน่ำมาเลยโอ้ยเชื่อว่าหลากหลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะยังไงก็ต้องเช็คกันดีๆว่าเส้นทางไหนไปได้ไปไม่ได้นะระวังมากๆเลยคือรถดับพอที่ผ่านมาสังเกตว่าพอรถใหญ่ขับกันเร็วๆนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป๋กันบ้างแหละเพราะว่าคลื่นมันแรงใช่ไหมแล้วถ้ารถใหญ่อ่ะขับช้าก็เสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่อด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็หลากหลายมุมมองเนาะก็อยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็สังเกตเพื่อนร่วมทางกันดีๆอย่าเพิ่งแบบว่าตะบี้ตะบันขับอะไรขนาดนั้นชะลอเอาไว้ก่อนแล้วก็ขับแบบรักษาระยะนะคะจะได้ไม่แบบน้ำเข้าท่อหรือว่าเกิดดับกลางทางเนาะแล้วก็มันจะมีเหมือนพวกเพจชุมชนต่างๆใช่ไหมที่จะบอกกันว่าเอ๊ะตรงนี้น้ำท่วมนะตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คกันหน่อยว่ามันไปได้ใช่ไหมมุมไหนไปไม่ได้ก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเช็คดักหลากหลายพื้นที่อ่ะรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนไปไม่ได้นะคะจะได้บอกกล่าวกันเดี๋ยวน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแล้วกันนะจะพยายามอ่านหลายๆข้อความนะคะว่าอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปได้นะคะจะได้ออกอากาศบอกเพื่อนๆว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้เนาะหรือว่าตรงไหนน้ำท่วมสูงให้ยกของหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันหน่อยเตือนกันหน่อยแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านมีกลุ่มเปราะบางเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้เขามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีเด็กเล็กหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่น้ำท่วมขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถออกมาได้มันก็เดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นนะคะอาจจะต้องบอกกันนิดนึงบอกกล่าวกันนิดนึงหรือบอกไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะอำเภออะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนนะคะเขาจะได้รู้เนาะว่าตรงเนี้ยจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงหุงอาหารอะไรต่างๆหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างรามอินทราโซนรามอินทรานี่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันใช่มั้ยมีบ้านญาติน้องเมย์เห็นบอกว่าน้ำเริ่มเข้าบ้านก็ต้องแบบดูนิดนึงบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะบางพื้นที่เขายกสูงแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่แบบยังจมอยู่อ่ะช่วงลำลูกกาที่น้องเมย์ขับมาเนี่ย ก็จะมีแบบคลองสองฝั่งเนาะที่มันกระเด็นกระเซ็นเข้ามานะคะตรงนั้นก็ดูกันหน่อยแล้วกันเนาะฝากมาบอกกันหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้เที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าฝนตกพื้นที่ไหนบ้างฟังเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำท่วมบริเวณไหนนะจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟิชเชอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ1สายมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะคุณน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจมาก
1: อุ้ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมน่ะ
2: ไม่เคยค่ะแต่เคยคุยครั้งหนึ่ง
1: หรออ่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงสมใจพรหมเล็กอยู่จังหวัดชุมพรแต่ว่าที่ชื่อยอดหญิงหลานกมลหลวงก็คือว่ามีฉายาเพราะว่าเป็นคนสายตาพิการแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว
1: ว้าวมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยหรอร้องสักท่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งท่อนฮุกก็ได้
2: อ๋อเดี๋ยวนะคะ
1: เอาท่อนที่ถนัด
2: สิแล้วดวงใจจึงว่าอย่างไรพี่ก็ไม่สงสารอย่าไปเจอได้พบได้เห็นเหตุการณ์เธอคือนอนรอที่บ้านการงานไม่เป็นอัน

0: บางครั้งกดทิ้งก็หล่อผิวขาวใจดำพอแล้วไม่ต้องตอกย้ำแชมป์แค่นี้เกินพอ
1: เฮ้
0: มีใครได้ไหม
1: ชื่อเพลงอะไรอะคะ
0: รอสายคนไร้น้ำใจค่ะ
1: รอสายคนไร้น้ำใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ใช้ชื่อนามปากกาศิลปินว่ายอดหญิงอะไรนะ
0: ยอดหญิงหลานกรมหลวง
1: หลานกรมหลวงนะคะโอ้ยไพเราะไพเราะนะคะก็หวังว่าจะมีคุณผู้ฟังตามไปฟังกันเยอะๆเน
0: าะค่ะแล้วปกติน้องเมย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเนี่ยค่ะ
1: ว่า
0: ให้ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยดูในทางช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube
1: นี่เรามีหลากหลายช่องนะโอ้แล้วตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ประมาณสัก10,000ผู้ติดตามอ่ะ2,000กว่าแต่ว่าผู้ดูอ่ะประมาณ10,000
1: ก็
0: เพลงเพิ่งออกมาได้สักประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะ
1: อ๋อเพลงประมาณ3เดือนตอนนี้คนฟังประมาณ 20,000 ประมาณนี้แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือพิมพ์ไปได้เลยใช่ไหมคะว่ายอดหญิงหลานกรมหลวง
0: หลานกรมหลวงค่ะพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube เลยเพลงมันจะมีเพลงใจจางเมื่อยางผลัดใบกับเราสายความเต็มใจค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเนาะแล้วก็กำลังพยายามผลิตผลงานคุณภาพออกมานะคะก็หวังว่าแฟนรายการของเราจะแบบว่าไปซัพพอร์ตคุณพี่ด้วยแล้วกันเนาะ
0: โทรมาเบอร์นี้ก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เบอร์ไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศไม่ได้เออใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่านิดนึงอันนี้อยู่ที่ชุมพรเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่โดนอุบัติเหตุโดนสาดน้ำกรดค่ะ
1: เอาหรอ
0: ค่ะ
1: น่าตาต้องตัดนานหรือยังคะนานหรือยัง
0: เมื่อปี55ค่ะ
1: ปี55โดนสาดน้ำกรดรู้สาเหตุไหมคะว่าเพราะอะไร
0: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่รู้ก็คือทะเลาะกับแฟนอย่างเดียว
1: อ๋อหมายถึงคนที่สาดก็คือแฟนเก่าเรา
0: เห็นเขาลงความเห็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเพราะว่ารักษาตัว
1: ไม่เอาเรื่องอีกหรอ
0: ก็แฟนเขาบอกไม่ให้เอาเรื่องตอนนั้น
1: เราไม่เอาเรื่องแต่ตาเราบอดเด
0: ้ค่ะตาบอดด้วยหูก็ไม่มีข้างนึงจ้ะ
1: นั่นน่ะสิเราไม่ให้เอาเรื่องยังไงอ่ะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเมย์ต้องเข้าไปดูรูปเองในช่อง YouTube
1: เดี๋ยวเข้าไปสนับสนุนแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้
0: อยากให้ช่วยเหลือคนตาสายตาพิการนะคะ
1: ค่ะก็ช่วยเหลือง่ายๆโดยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนาะแบบว่าเข้าไปซัพพอร์ตหน่อยจะได้มีกำลังใจเหมือนที่น้องเมย์เคยบอกว่าอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกก็ไม่มีใครเห็นเลยแต่มันคือกำลังใจจริงๆอ่ะที่ทำให้คนคนนึงมันผลักดันและสู้ต่อไปเนาะ
0: พี่ก็ตอนแรกก็น้อยใจตรงไหนทราบไหมน้องเมย์พี่ไปร้องเพลงตามตลาดนัดใช่ไหมพอพี่ไปนั่งปุ๊บพ่อค้าเขาบอกไปนั่งที่อื่นบังหน้าร้าน
1: อืม
0: ใช่ก็ตั้งแต่นั้นมาน้ำตาก็ไหลก็คือน้อยใจตัวเอง
1: ไม่อยากให้รู้สึกน้อยใจแต่อยากจะให้เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าอะมองในมุมของคนที่เขาแบบจ่ายตังค์สร้างร้านขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้ลูกค้าเข้าแต่ว่ามันจะมีทั้งคนที่ทำดีกับคนที่ทำไม่ดีอย่างคุณพี่อย่างเงี้ยคุณพี่ไปอาจจะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบไปจี้ลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเงินจะต้องอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลขอร้องนึกออกไหมมันเป็นฟิลแบบไปบังคับให้เขาจ่ายตังค์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียใจค่ะคุณพี่ถ้าเราทำความดีเราถึงแม้ว่าบางครั้งโอเคโชคชะตามันอาจจะไม่เข้าข้างเนาะอยากจะให้คุณพี่มีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการของเราไปสนับสนุนได้เลย
0: ได้กำลังใจจากอาจารย์ที่สอนแล้วก็จากหนังน้องเดียวจ้ะเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ที่ไปอัดเสียงจากหนังน้องเดียวจ้ะบ้านน้องเดียวสนับสนุน
1: ค่ะได้เลยคุณพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะกอดแน่นๆเลย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: พี่ฟังน้องเมย์ทุกคืน
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยกเว้นว่าถ้าพี่ไปร้องเพลงเนี่ยจะไปวัดเนินทองที่ท่าแซะอาจจะไม่ได้ฟังค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็มีอีกที่นึงที่พี่ร้องประจำที่นี่วัดท่าแซะ
0: ก็คือว่าไปทุกงานจ้ะไม่ว่างานไหนมีงานสังลูกนิมิตไปทุกงาน
1: อ๋อโอเคก็อาจจะพบจะเจอถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไปทักทายกันได้ว่าฟังมาจาก FM 95นะอย่างนี้เนาะได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: โลกแห่งจินตนาการของหนังน้องเดียวค่ะ
1: หนังน้องเดียวเลยก็คือเป็นละครหนังทำออกมาเป็นหนังไหมหรือว่ายังไง
0: ไม่ค่ะเป็นเพลงค่ะเพลงชื่อว่าโลกแห่งจินตนาการ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาม
0: อบให้กับผู้พิการทางสายตาทุกๆท่านขออย่าให้ทุกๆท่านอย่าท้อต้องสู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจเช่นกันเนาะ
0: ค่ะให้ทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน่ะผลงานเพลงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะที่คุณพี่เขาแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานออกมาน่าจะมีหลากหลายผลงานเพลงเหมือนกันนะยอดหญิงหลานกรมหลวงนะคะก็ลองกดเข้าไปได้นะจ๊ะอึ๊ยดีนะดีนะคุณผู้ฟังแบบว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะต้องการให้คนอื่นๆซัพพอร์ตหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีร้านเป็นของตัวเองแล้วอยากจะฝากร้านก็โทรเข้ามาได้นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะโลกแห่งจินตนาการจากน้องเดียวค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะช่วงนี้นะคะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นสื่อวิทยุนะคะก็ช่วยหลากหลายคนได้เหมือนกันใช่ไหมเออนะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นแฟนรายการเหมือนกันเนาะนะคะก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณพี่เขาได้นะคะอ่ะคุณฟังจ๋าคุณฟังจ๋าอาบน้ำกันหรือยังจ๋า มีคนบอกว่าอาบน้ำขันแรกมันจะหนาวเสมอนะช่วงนี้นะเราก็อาบน้ำเทขันแรกทิ้งก่อนแล้วอาบน้ำขันที่สองมาอาบน้ำด้วยกันนะคะกับสุขสกินค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะใครที่แบบว่าช่วงนี้น้ำท่วมเออล้างตัวล้างร่างกายให้มันสะอาดนะจ๊ะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นค่ะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอบไหมเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาขยับจังหวะกันบ้างดีกว่านะคะกับศิลปินคนนี้เป็นศิลปินหญิงนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องมานึกถึงเพลงนี้เลยนะกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครแรง
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะอยากให้กอดตัวเองแน่นๆเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มารบกวนโสดประสาทชีวิตของตัวเองเนาะมีข่าวคราวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่น้องเมย์จัดรายการวิทยุเสร็จนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเล่าหน่อยได้ไหมเรื่องนี้อยากให้เล่าได้จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีการโพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวไปแล้วแหละว่าเจออะไรมาบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดี๋ยวขอใช้สติก่อนนะในการเล่าเมื่อวานนี้หลังจากจัดรายการวิทยุนะคะก็ขับรถไปทางเส้นดอนเมืองก็วิ่งทางเส้นวิภาวดีซึ่งมันจะมีด้านในกับด้านนอกใช่ไหมเอาเป็นว่าด้านในขออธิบายเป็นฟิลว่าสำหรับผู้หญิงเราจะเข้าใจว่าด้านในคือใต้สะพานแหละส่วนด้านนอกก็จะเป็นด้านที่ชิดฟุตบาทฝั่งข้างนอกออกไปตรงนั้นส่วนรถของน้องเมย์เนี่ยอยู่ด้านในนะคะก็คือโซนที่เป็นรถที่เขาวิ่งกันเร็วๆนั่นแหละปรากฏว่าในระหว่างทางเห็นว่ารถมันติดปกติแล้วเนี่ยตรงนั้นเส้นนั้นมันจะค่อนข้างโฟลว์ค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงแล้วก็ตรงยาวไม่มีสี่แยกไฟแดงอะไรเนาะแต่ว่ารถมันติดก็แปลกใจนิดๆ นะคะก็ชะลอรถแล้วพอในระหว่างที่เริ่มขับไปใกล้ๆเนี่ยก็เจอพี่ผู้ชาย2คนกำลังโบกรถอยู่ตอนแรกเราก็นึกว่ารถเสียหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่พอขับไปก็เห็นร่างผู้ชายคนนึงนอนอยู่กลางถนนนะคะก็ตามสัญชาตญาณค่ะก็เลยหักเลี้ยวพร้อมที่จะช่วยเหลือพอเลี้ยวไปปั๊บร่างผู้ชายคนนั้นก็คือนิ่งผิดปกตินั่นแหละน้องเมย์ก็เลยเปิดท้ายรถนะคะแล้วก็เอากระเป๋ายาเอากระเป๋าที่เอาไว้ปฐมพยาบาลน่ะวิ่งลงไปแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยกล้องหน้ารถก็น่าจะจับได้ทุกอย่างแหละเออแต่ก็ลืมคิดเนาะ ก็จับได้ก็น้องเมย์ก็วิ่งลงไปนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพลเมืองดีวิ่งมาบอกว่าน้องๆแต่เขาอะหมดสติหัวใจหยุดเต้นแล้วนะก็คือน่าจะเสียชีวิตแล้วซึ่งหนูไม่รู้นะว่านานขนาดไหนแล้วแต่วิ่งไปนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปคำชีพจรค่ะพบว่าไม่มีแล้วก็เลยทำการสตาร์ท CPR ก็คือปั๊มหัวใจนั่นแหละก็ปั๊มไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพี่เขาก็มีบาดแผลบริเวณหัวคิ้วแล้วก็บริเวณคอนะคะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะโดนกระแทกอย่างรุนแรงแบบแรงมากๆอ่ะถึงขั้นที่แบบมีร่องรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการปั๊ม CPR ตรงนั้นความน่ารักของคนไทย

อย่างหนึ่งคือบอกตรงๆว่าในฐานะแบบที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเราดูรู้แล้วแหละว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่ก็ปั๊มตรงนั้นปั๊มให้เต็มที่นะคะในขณะเดียวกันเนี้ยภาพที่น้องเมย์เห็นรอบตัวเนาะก็มีประชาชนนะคะพยายามให้การช่วยเหลือก็จะมีบางส่วนที่ไม่กล้าปั๊มก็จะไปโบกรถเนาะไปโบกรถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าเกิดมีรถพุ่งมาชนจากด้านหลังน้องเมย์อาจจะไปด้วยเลยก็ได้ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไล่พี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะช่วยกันโบกรถเนาะแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายอีกประมาณ2คนนะคะที่คอยดูแล้วก็คอยถามน้องเมย์ตลอดเวลาว่าเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมปั๊มต่อไหวไหมให้พี่เปลี่ยนไหมนะคะก็มีสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นประชาชนปั๊มเนี่ยก็สอนกันตรงนั้นเลยว่าพี่จะต้องประสานมือแบบนี้นะคะกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกของเขาตรงบริเวณนี้นะก็ลากจากเซ็นเตอร์มาตรงกลางอกนะคะแล้วก็ทำการปั๊มแล้วหนูก็นับจังหวะให้เขาว่า1และ2และ3และ4และ5และ6เราจะปั๊มจังหวะนี้นะคะจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้วก็จะไม่ช้าไปกว่านี้แล้วก็ต้องแรงพอแรงเนี่ยคือหมายถึงว่าหน้าอกเนี่ยจะต้องกดลงไปอ่ะประมาณ 5-6 เซนนะคะนั่นหมายความว่ามันลึกมากๆมันต้องลงไปลึกมากๆจริงๆแรงมากๆจริงๆก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจทั้งหมดในตอนนั้นนั่นแหละที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดณตรงนั้นนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามโทรศัพท์เรียก1669มาการปั๊ม CPR เนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยประชาชนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำอ่ะเราก็สอนกันเดี๋ยวนั้นเลยก็จะมีพี่ประมาณ 2-3 คนอ่ะพยายามสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะแต่บอกตรงๆนะ1คนอ่ะจะทำได้อย่างเก่งเลยแบบเก่งๆเลยอ่ะประมาณสัก2นาทีแล้วถึงจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปมันเจ็บเกินไปและตัวน้องเมย์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรง 100% เพราะว่าที่ไปเตะฟุตบอลมาตอนนั้นน่ะที่ล้มแล้วแขนลงอ่ะก็ยังไม่หายดีเพราะฉะนั้นตอนปั๊มมันรู้สึกเจ็บจี๊ดๆตลอดเวลาเลยแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งรถอาสามานะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนมาปั๊มและจนกระทั่งรถที่เป็นรถโรงพยาบาลรถเอราวัณอะไรเงี้ยมาศูนย์สั่งการมานะคะก็เขาก็ยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะก็คือช่วยไม่ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วก่อนที่น้องเมย์จะมาเจอก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะจังหวะนั้นก็รีบๆแล้วก็เหนื่อยมากแล้วเพราะจัดรายการโอ้หนูจัดรายการตั้งแต่กลางวันน่ะตั้งแต่จัดเรื่องพรบค่ำใช่ไหมก็จัดตั้งแต่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็คือมาแต่งหน้าต้องอยู่อสมทยาวตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วคือมันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์นี้ที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ประชาชนทำเป็นและกล้าทำนะคะปั๊มดีกว่าไม่ปั๊มเสมอนะฝากเอาไว้นะจ๊ะไปกันต่อที่พ่อชีวิตที่ติดหัวใจกับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจจากโฮปมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่ประสบพบเจอกับรถที่ติดหนักหนาสาหัสนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจ้าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์สายยังว่างนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตคิดสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาในช่วงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่อีก1สายมาแล้วสวัสดีจ้ะ
3: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายอนันต์จากโคราชอำเภอขามตะแกแสงครับ
0: ครับผมครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
3: ตกครับ
0: ครับเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับอึ่งอ่างอะไรชัดเหมือนกันนะครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: นั่งอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: นั่งอยู่บนบ้านครับ
0: โอ้ยหรอทำไมอยู่ใกล้ธรรมชาติเหรอคะ
3: อยู่ธรรมชาติอยู่กลางทุ่งนะครับ
0: โอ้ยเสียงชัดมากเลยแต่จริงๆนอนฟังเสียงก็ฟินเหมือนกันนะ
3: จ้ะจ้ะ
0: โอ้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนมั้ยจ๊ะ
3: ไม่ได้ไปไหนแล้วครับอยู่บ้าน
0: โอ้ยอยู่บ้านเผื่อด้วยนะ
3: จ้าจ้า
0: แบบไม่หวาอยากอยู่บ้านบ้างจังเลยผ้าเพิ่มไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยฮะ
3: ทำแต่งานเนี่ยครับ
0: เออผ้าก็ไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยปกติเขาบอกว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวใช่ไหมบ้านหนูขาดคนรีดผ้าทุกวันเนี้ย
3: ครับ
0: ผ้ายับทุกวันเออ

0: แต่ว่าฝนก็ตกอะเน
1: า
0: ะ
1: ตกจ้าตอนนี้ยุดแล้วครับ
0: อ๋อแต่มีแบบตกหนักมากไหมอะมากน้อยขนาดไหนอะ
1: ก็ไม่ค่อยเยอะอะไรก็ขับก็ตกพอได้น้ำได้สายปุ๋ยเข้าเลยครับ
0: อืมถือว่าดีใช่ไหม
1: แต่ก็พอสมควรครับ
0: เออยากเนาะบางพื้นที่แบบพอตกก็ดีบางตกบางพื้นที่ตกก็ไม่ดีเออไม่รู้เอาไงดี
1: วันหนึ่งตกกับท่วมเลยจ้ะ
0: เออวันนั้นไปอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบชาวนาบางพื้นที่เขามีปลูกข้าวด้วยแล้วก็แบ่งพื้นที่ไปปลูกอะไรนะต้นสโหน่อะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกรายได้ดีมากเลย
1: ต้นสโหน่เนี่ยจ้ะ
0: เขาบอกว่าปกติต้นสโหน่จะเป็นเหมือนวัชพืชใช่ไหมเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นเหมือนศัตรูข้าวหรืออะไรสักอย่างปะ
1: โอ้จ้ะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่เขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยต้นสโหน่อ่ะเอาถ้าแบบเลี้ยงดีๆปลูกดีๆนะแล้วแบบว่าเอาไปขายนะได้แบบโหหลายเท่าอ่ะ
1: โอ้จ้ะ
0: เออเป็นสร้างงานสร้างอาชีพ วันนี้มีอะไรมาเล่าให้หนูฟังไหมเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากก็ยังนะครับยังไม่มีครับผมครับรอฉลองหอระฆังอย่างเดียวครับ
0: รอฉลองหอระฆังฉลองเมื่อไหร่อ
1: าจารย์ยังไม่บอกเลยจ้ะ
0: อ่ะรอก่อนใช่ไหม
1: รอก่อนจ้ะ
0: อืมแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้ารู้เมื่อไหร่บอกมาด้วยนะ
1: จ้าๆแล้วจะบอกครับ
0: ค่ะก็บอกผ่านทีมงานมาบอกว่าเออเนี่ยจะโทรมาฉลองหอระฆัง
1: จ้า
0: ทีมงานงงแน่เลยอะไรอ่ะ
1: กระถินวันที่6ที่7พฤศจิกายนครับวัดโนนตะกั่วอำเภอโนนสูงตำบลปราสาทครับ
0: เอ้ยแต่ว่าคนที่นามสกุลแบบสูงเนินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชปะ
1: น่าจะอยู่โคราชแต่อยู่อำเภอสูงเนินครับ
0: เนี่ยเพื่อนหนูนามสกุลสูงเนินเหมือนกันเออก็ได้อยู่โอเคโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าน
1: างฟ้ายังอายครับ
0: นางฟ้ายังอาย
1: จ้ะ
0: ทำไมเราไปเจอสาวสวยมาเล่
1: เฉยไปชาวนี่ครับโต๊ะกระจายขับผ่านกันเฉยได้ยังวะ
0: จริงปะ
1: จริงครับ
0: แล้วทำไงอ่ะ
1: ก็ดูเฉยๆครับตัวกันเดียวครับ
0: ไม่ทักไม่ทายกันซะหน่อยบีบแต่สักปิ้นหนึ่ง
1: ไม่กล้าถามครับว่าโดนบ่น
0: โอเคเพลงนี้มอบให้สาวคนไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: เพลงนี้มอบให้แก่ผู้จัดการแป้ง
0: จ้ะ
1: แล้วก็อสมท
0: ครับ
1: SSC95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังนะครับ
0: ครับผมครับได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ตามจ้ะ
0: ตามเลยนะขอแบบรวดเดียวได้ไหม
1: ครับ
0: ได้อยู่นะมันสั้นไม่เยอะลองตั้งใจฟังดูดีๆน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากไม้เมืองนะคะเพราะเลยนะตามหาค่ะสังชื่อเพลงนะตามหาไม่ได้หนูหาเพลงไม่เจอนะตามหาจากไม้เมืองนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชูลีกรนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมรินะคะช่วงนี้เนี่ย S1 เขาก็จะมีผลงานเพลงที่นำผลงานเพลงดนตรีแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำใหม่นะคะหลากหลายคนเลยนะไม่ว่าเป็นพี่ลูกตาลเองด้วยนะคะรวมถึงจันเจินนะคะพี่จันเจินแล้วก็นี่เลยไม้เมืองเดี๋ยวก็น่าจะมีศิลปินอีกหลากหลายท่านเนาะที่นำผลงานเพลงแบบดนตรีญี่ปุ่นแบบนี้มานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมธิชานะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทค่ะครองแงะ82.50 บาทจังหวัดตรัง82.50 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี84 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.90 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88.40 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80 บาทนะคะเนี่ยน้องเมสุกะเนี่ยน้องเมสุกะพรุ่งนี้เขามีไปแข่งแบดมินตันด้วยนะหนูจะต้องไปเชียร์เขานะคะก็ถ้าใครแบบว่าฝากกำลังอกกำลังใจอย่างเงี้ยส่งได้แซวๆเออเพราะปกตินะก็เห็นไปเขาปกติเขาตีเล่นตีกันไปตีกันมาเออนี่ปกติพวกหนูก็ตีกันเองอยู่เนี่ยอืมเขาเริ่มมีการพัฒนานะคะเลิกตีกันเองแล้วไปตีแบดแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปแข่งแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าไปแข่งกับทีมไหนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดตอยากจะแซวเออสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดแล้วนะจ๊ะ

0: ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะอ่ะกับผลงานเพลงนี้นะจ๊ะยากยิ่งนักมาถึงยากกับการลุยน้ำกลับบ้านยิ่งนักเป็นกำลังใจให้จริงๆมีคนบอกว่าเพชรบุรีวันนี้อู้หูหนักมากเหมือนกันนะคะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเพชรบุรีอโศกนะยาวมาเลยนะคะก็พื้นที่ไหนยังไงดูเฝ้าระวังกันดีๆเด้อนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกแบบช่วงนี้บางคนก็ต้องตากฝนกับบ้งกับบ้านนะเผื่อเวลากันดีๆวันนี้น้องเมย์ก็ออกมาก่อนเวลาเหมือนกันนะคะกูฮะกลัวมาทำงานไม่ทันเหมือนวิ่งเหมือนวันนั้นอะวันอะไรนะวันสงกรานต์ใช่ไหมโอ้หอบมากๆเลยนะคะนึกว่ามีงูมาอยู่ที่ห้องส่งฟอเนี่ยนะคะอ่ะหมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนค่ะไม่เจอกัน2วันดูแลสุขภาพและอย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันนะคะไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: นับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
1: ในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มอีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์หนาวแสงนีออนนะครับพี่ตะกั่วแตนชลดา นะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงในช่วงฮิตมาราธอนนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะฮะไม่ใช่ฝนธรรมดานะเขาบอกเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับพี่ๆน้องๆที่ต้องแบบเดินทางไปทำงานนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วก็คงจะหยุดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็เหลือแต่พวกเรานะฮะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้คลีนที่สุดและกันนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่และต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับในระหว่างช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับผมอาทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแบบบอกว่ามาฮะพี่พินโยสวัสดีครับผม

0: พี่สว่างน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพื่อนฮัลโหลนะฮะสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีเพลงลิซ่าดีกว่าเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่รัตดาวันพี่สุภัทรานะครับพี่พิทวัฒน์หนองชลบุรีพี่นงนุษย์นครด้วยนะครับทักทายครับผมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับทาง4689400นะครับตอนนี้ครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์เราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็หลังจากมหานครไลฟ์ครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงโกหกหน้าตายจากพิเทอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนะครับไปถึงน้องลิซ่าบอกพิเทนะครับถูกต้องเลยนะครับคุณกวินธิดาใช่ไหมครับพิรัตดานะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลก็เดี๋ยวยังไงให้น้องแป้งเราติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือว่าเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400แล้วก็ทักทายครับผมทางหลังไมค์นะครับ022481366นะครับวันนี้น้องกวางไม่ได้มานะครับวันนี้เหลือแต่น้องแป้งมารอรับสายอยู่นะครับตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะพอละโอเคโอเคมารับสายกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมดาบชอบนะครับ
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: จากนครศรีนะครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ผมดูอสมท24ชั่วโมง
0: อะไรนะครับ
1: ดูเทศบาลนี่อสมท24ชั่วโมงเลยปกติ
0: อ๋อขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: ต่อชดอขอร้องครับ
0: ต่อชดอขอร้องนะฮะจากเพชรโพธารามนะ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ตัวเองแล้วก็เป็นโทโมโตโตปฏิเลยครับ
0: ได้เลยครับผมดับชอบครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ถูกแล้วถูกแล้ว
1: one two three four

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คำพีนะครับอะไรก็ยอมครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านั้นครับเพลงแนวโจ๊ะๆนะฮะมีสายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสามโหสามชาติพี่แคทยามารสีครับมาแล้วน้ำใจจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะทั้ง3เพลงเลยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอย่าลืมครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพที่ช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยที

อิมเพสัจกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะนาโนคลายเส้นกลิ่นคาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับสวัสดีทุกครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะในช่วงของชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้ในห้องส่งของเรานะครับพอดีแบบแอร์หนาวหนาว

หนาวตามสภาวะอากาศข้างนอกตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากๆนะครับยังตกไม่หยุดเลยนะฮะก็เหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็น้ำท่วมใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับมาระวังกันด้วยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่จิรวรรณแล้วก็ทักทายครับพี่

0: นี่เป็นน้องแป้งอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะฮะ02-28-1366นะครับน้องแป้งก็มาจากฟินแลนด์นะฮะมาจากฟินแลนด์คุยภาษาฟินิชได้นะครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะน้องแป้งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะอ่ะหนึ่งสายรอกันอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่มานัท
1: ครับผม
0: ครับผมโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
1: จากขอนซีสมาร์ทครับ
0: ขอนซีขอนซี
1: นะครับผม
0: บายบายดีบายดีบาย
1: บายบายครับ
0: โอ้ยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
1: คิดว่าวันเลยพรุ่งสองวันนี้เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าฝนตกทั่วประเทศไทยเลยนะ
1: ฝนพรุ่งสองวันนี้น้อง
0: ครับ
1: คิดว่าวันแล้วไม่ตกพรุ่งสองวันนี้
0: ครับผมตอนนี้ในกรุงเทพตกประมาณ2วันเต็มๆแล้วน้ำท่วมกันเยอะมากๆเลยนะครับ
1: ก็พี่ก็ฟังข่าวอยู่ดูข่าวอยู
0: ่ครับผมโอ้ยพี่มานัทนะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะ
1: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ห้องนอนคนจน
0: ห้องนอนคนจนจากลูกเป้าสายยัน
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: สงสัยเขาจะนอนเดี๋ยวมั้ง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ามอบได้นะมอบได
1: ้มอบไว้ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
1: ก็พี่ทีก็พี่นันที่อยู่เพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: เลยน้องแป้งแล้วก็น้องเพชรด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ดีเจทุกคนน่ะ
0: ได้
1: น้องมีน้องลูกบ้านแล้วก็น้องหมี
0: ครับ
1: แล้วก็น้องจินดา
0: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: พูดตามน้องเพชรดีกว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
1: ครับผม
0: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมนะครับพี่มานัทขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
1: เปลี่ยนหมวกน้องแป้งเลย
0: ได้เลยได้เลยฮะพี่มานัทครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผม
0: ครับพี่มานัทนะฮะจากนครศรีธรรมราชนั่นเองนะฮะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้ไปภาคใต้มาประมาณ2ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องชาวใต้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ4เพลงจัดไปยาวๆนะฮะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรครับงานแต่งคนจนจากพี่มนแคนห้องนอนคนจนนะฮะลุงเป้าสายันสัญญาจักรยานคนจนนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่พินโยสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าไอ้ยะพาเลทม่วนขนาดนะฮะไปกล้องอลูมิเนียมนะครับบอกว่าบ้านผมน้ำกำลังจะท่วมฝนก็ยังตกนะครับอยู่อยากจะฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างจากพี่เสกโลโซใช่ไหมครับจังแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีไปถึงพี่ทรงพลบอกว่าวัดไม่ค่อยดีครับบ่าวเพชรนะฮะแล้วฮะวัดไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปหวัดนะผมแค่เป็นภูมิแพ้ แค่เป็นภูมิแพ้เฉยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันตอนนี้ครับไปฟังในช่วงของจอคิวิทกันครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมานะฮะในช่วงของจอคิวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์นะฮะบทเพลงชื่อว่าทำไมต้องเราทำไมต้องเป็นเรานะครับจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงลุงแอดคาราบาวครับสังกัด TMG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ครับผมเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับทำไมต้องเป็นเราวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงลุงแอดคาราบาวครับ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่ศรีสุนทรบอกว่าฝนตกแรงมากถนนลื่นและเป็นหวัดด้วยนะครับรักษาและดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆครับเช่นเดียวกันนะครับพี่สมโชคบอกว่าถึงจะรักยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นมันจะบานนะฮะหมายถึงแปลงสีฟันใช่ไหมฮะนะฮะ ผมว่าพี่สมโชคกับผมคิดเรื่องเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของแปรงสีฟันแหละเนาะเออ สวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีครับพี่สาวครับ

ยายจ๋านะฮะแฟนคลับเพชรกระทาพุทธกันไม่โกแล้วก็สวัสดีครับเป็นถึงพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับพี่จุรีแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ครับพี่อัมพันธ์ยายออสสามย่านนะครับพี่สว่างครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสองเพลงจบไปมีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาร์ติกชิโร่นะครับกองไว้พี่เจเจจารินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All the Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงครับแนะนำกันหน่อยฮะไม่ว่าจะเป็นช้ำคือเราจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับขาดเขาเราอยู่นะครับจากพี่กุ้งบุษยมาศนะครับคิดถึงคิดถึงนะฮะบทเพลงจากพี่พีชเสด็จแล้วก็คิดถึงจะขาดจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับในชั่วโมงที่3ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวพร้อมกับสายฝนที่ยังไม่หยุดสักทีนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับไปไหนมาไหนเตรียมชุดกันฝนนะฮะเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับใครที่มีเสื้อผ้ากันน้ำก็ดีนะก็ถือว่าใส่ไปเลยดีกว่านะฮะยิ่งช่วงนี้ก็ลำบากกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับทักทายครับไปถึงพี่เพนโยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงกำนันแดง สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับฝนพายุหนักจริงๆถูกต้องครับพี่ดวงใจนะครับปรากฏการธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ควบคุมกันไม่อยู่จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่นแหละครับเราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ทีวีนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์กลับมาในชั่วโมงที่3นี่มาแล้วพี่ณรงค์แกออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่หนูวันด้วยนะครับพี่บันเทาสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ชิชนุพงศ์บอกว่าสวัสดีครับมาทางบ้านแล้วครับผมนะดีแล้วครับผมพี่นิรมนใช่มั้ยฮะทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะฮะไปฟังเพลงกันเลยครับทั้ง3เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนึงนิดจากน้องปรางทิพย์แล้วก็เซิงโนบิตะนะครับจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับฟีเจอริ่งแวนโกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่เยเฮอมาแล้วครับสวัสดีครับน้องสังแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกบันนี้ต้องเจฟสเตอร์ไหมฮะยามเมื่อฝนเทลงมานะฮะโอ้ยขนาดนั้นนะแหมเจ็บเจ็บเลยนะสวัสดีครับพี่อัมพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจครับพี่ไพศาลครับพี่สุดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครFamily
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เหมือนวิวานะครับจากเจฟสเตอร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สำลีนะครับพี่สุชาดาครับพี่ศรีสุนทรนะครับพี่เฉลียวพี่มละครับน้องแสงแดดที่แปดเผานะฮะบอกโมยอมแล้วโม ใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สุมาลาพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่เยเฮอร์ครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่หน้าตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่เพื่อผู้คนอาจารย์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

วัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์คึกๆมาในเช้าที่พี่น้องเจอฝนกัน70กว่าจังหวัดอ่ะทั่วประเทศพี่น้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับคุณผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตตามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาจะได้เห็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบได้แต่อ่านข่าวจริงจังทุกครั้งบางครั้งก็มีใจบางนะเสียงก็อ่อนไหวไปตามนั้นไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนไหวนะขอให้พี่น้องสุขสันต์สดใสมีสตังค์ใช้เยอะๆมีความสุขมากๆเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะอั้นขนาดนี้พี่น้องทักพี่น้องดีกว่าจะกวนอารมณ์ไปกว่านี้พี่น้องก็จะหมุนหนีเนาะสวัสดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประถมมูลสารคุณยุทธนาคุณสมวงคุณวิไลพรคุณกนกวันชัยสอนคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวะไลพรสิริแสงพัดคุณหานใจหล่อคุณนิติยะใบมะเงินคุณคำดำดิเจริญคำชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะดิฉันไม่อ่านผิดอะคุณสุดาจันทองคุณประกรณ์ยศนิยมป้าวันสวัสดีค่ะคุณดาวเมืองพาคุณประภัยด้วงสุวรรณสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้วันที่24กันยายนค่ะทักทายกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บอกต่อนะคะว่าให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอา

ต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางเนี่ยเคลื่อนเข้าปกคลุมแล้วก็มาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเขาพัด

หนักด้วยนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีติดตามเฝ้าดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันดิฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อนันทวรรณศรีหิรันยวงเธอไม่ทราบหายไปไหนนะคะหายไปเลยไม่มีการติดต่อหาก็ไม่เจอนะคะนันทวรรณศรีหิรันยวงนะคะเมื่อกี้ทักทายคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันก็เลยคิดถึงเธอนะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแค่ใครคนหนึ่งแหมดูอยู่ดูเหมือนอารมณ์จะน้อยใจสวัสดีค่ะคุณทนายศูนย์กลางคุณบังออนหมูยาคุณทนสิริสมบัติคุณผลคนการนะคะคงจะกาญจนบุรีประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่จากแฟต22คลองจันทน์โอ้ไม่ได้ไปนานเนาะสวัสดีค่ะคุณบังออนหมูยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่แหม่มอ่านข่าวให้มันสนุกสนุกหน่อยได้ไหมโถยวันนี้มันเศร้าจะสนุกที่ไหนล่ะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะคุณจรุณนาคแก้วบอกอากาศก็เนี่ยฝนมันตกสบายสบายน่านอน ดิฉันก็สมน้ำหน้าตัวเองไม่ได้นอน มานั่งเนี่ยนะคะรายงานอากาศอยู่ตรงนี้ทักทายเสร็จก็วันนี้นะคะวันที่24กันยายนเดือนที่เท่าไหร่แล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันภาษาสากลแห่งยุโรปนะคะเป็น European Days of Languageนะคะเพื่อที่จะส่งความหลากหลายทางภาษาแล้วก็การเรียนรู้ภาษาทั่วทวีปยุโรปยุโรปเนี่ยเขาจะมีภาษาเยอะเลยนะถ้าติดชายแดนสวิตก็จะคุยสวิตถ้าติดชายแดนทางเยอรมันก็จะคุยเยอรมันแบบเนี้ยเขาจะมีภาษาคงจะเหมือนไทยนะเพราะว่าพอไปทางปักใต้ก็มียวีใช่ไหมพอขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นกลุ่มภาษาของชาติพันธุ์แบบนั้นเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันคุมกำเนิดโลกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวสำหรับคนรุ่นใหม่วันก่อนที่ฉันอ่านข่าวแทบจะสลบเด็กน้อยเนาะ ยอมท้องเพื่อที่จะมัดใจผู้ชายซึ่งก็เป็นเด็กน้อยอีกเหมือนกันนะคะโอ้ยประเทศนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยก่อนที่จะถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวนะคะผู้ประสบภัยความหิวดิฉันเป็นอะไรวันนี้สติสตังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวลัยลักษณ์พวงงามนะคะถัดมาคือคุณสินชัยวงชัยนะคะคุณจินดาเหลาชัยแล้วก็วันนี้สติไม่อยู่กับตัวจริงๆนะคะสติสตังไม่อยู่เลยพอรู้ข่าวอะไรบางอย่างนี่แม่หัวใจจะวายแต่ก็พูดไม่ได้ปิดปากตัวเองไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณพศดอกบัวคุณชวีวันกำบรรณรักคุณตีใหญ่สิงขรคุณปริญญาภูมิศรีคุณรินสุขแสวงนะจ๊ะมาถึงช่วงนี้แล้วหาอะไรกินเข้าปากเข้าท้องก่อนที่หัวใจดิฉันจะวายไปกว่านี้นี่วันก่อนดิฉันไปกินผักกาดจอผักกาดนี่แหละคำเมืองจอนี่แปลว่าแกงน้ำใสมีรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมคุณผู้ฟังผักกาดจอนี่นะเป็นเมนูที่อยู่ในใจนะสดร้อนๆแม่มันได้ใจขนาดเป็นเมนูเอกลักษณ์นะเมนูนี้เขาจะเอาผักกาดจ้อนก็คือผักกวางตุ้งออกดอกสีเหลืองนี่แหละลงหม้อต้มจนเปื่อยนุ่มต้มกับกระดูกหมูก็ได้กระดูกหมูอ่อนยิ่งเปิงเลยนะคะ3ชั้นก็ได้ชูรสชาติเด่นด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความนัวด้วยกะปิปลาร้าถั่วเน่านะย่างไฟนะล้ำขนาดแบบง่ายแสนง่ายตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่กระดูกหมูลงไปหมั่นช้อนฟองด้วยพี่น้องเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยใสเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูอ่อนเนี่ยเปื่อยจากนั้นก็หั่นหมักโขลกหอมกระเทียมกะปิถั่วเน่านะใส่ลงไปในหม้อเพิ่มความนัว
ด้วยปรา

หอมตามด้วยผักกาดจ้อนเนี่ยนะคะหั่นเป็นท่อนๆสักเนี่ย2นิ้วแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยกดๆปรุงรสหน่อยด้วยมะขามเปียกจากนั้นเคี่ยวต้มต่อไปจนกระทั่งก้านกับใบผักเนี่ยออกเป็นสีเหลืองแล้วก็เปื่อยนุ่มตักใส่ชามโรยด้วยกระเทียมเจียวพริกแห้งทอดคุณผู้ฟังเอ้ยได้เข้านึ่งหอนๆนะแหนมด้วยแคบหมูแล้วก็มีหมูทอดอีกสักน้อยหนึ่งมีน้ำพริกแดงโอ้ยมันเปิงครบรสเรื่องรับประทานดิฉันเก่งค่ะเรื่องงานดิฉันไม่ได้หรอกแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่แตกต่างด้วยนะเป็นจอผักกาดเนี่ยใส่น้ำอ้อยก้อนหรือว่าน้ำอ้อยงบเนี่ยนะคะจากความเปรี้ยวเค็มละมุนละม่อมก็จะตัดรสให้มีหวานละมุนขึ้นมานิดนึงด้วยน้ำอ้อยก้อนเนี่ยแหละแล้วก็มีจอผักกาดเปลี่ยนจากหมูเป็นปลาดุกปลาช่อนปลากดคุณผู้ฟังเอ้ยโอ้ยดีถ้ามีไข่มดส้มนะไข่มดแดงเนาะใส่ลงไปเพิ่มความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวกรุบแม่มันนะแล้วก็นี่ก็ใกล้เทศกาลเจใช่ไหมก็แนะนำค่ะผักกระจอจอผักกาดสูตรเจก็ตัดเนื้อสัตว์ออกหมดเลยกระเทียมไม่ใส่กะปิไม่ลงไปปลาร้าเอาออกให้หมดใส่ถั่วเน่าถั่วเน่านี่เป็นภาษาเหนือเนาะมันคือนัตโตแบบไทยนัตโตนี่เป็นอะไรเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนัตนัตก็แปลว่าถั่วนัตโตเพราะญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่ตัวทีลงท้ายจะเป็นตัวตกหมดเช่นมิ้วมิ้วมิ้วนมเนี่ยนมเนี่ย ก็เป็นมิ้วลูกกุแล้วก็ถ้าเป็นแมคโดนัลด์แมคกระโดดะโดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราไม่เติมใช่ไหมไอ้อะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วก็เอาถั่วเน่านี่แหละเอาไปย่างแล้วก็โขลกกับเกลือซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเป็นเบสของน้ำซุปความนัวก็ได้มาจากถั่วเน่าล้วนๆแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติที่ลุ่มลึกซึ้งสุขุมลุ่มลึกด้วยน้ำมะขามเปียกง่าเป็นไงเปิงไปอีกแบบนึงเพลงนี้มาเลยจ้ะนะผักกระจอจ้ะผักกระจอคุณจรัญโมโนเพชรขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องใส่ใจค่ะพี่น้องคะสนั่นโซเชียลเลยแหละโอ้แต่จะสนั่นโซเชียลก่อนก็ต้องทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันโดนทัวลงนะคะสวัสดีค่ะคุณประทีปบุตรวิจิตคุณต่อยคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณอุไรจริตงามคุณจินดาเหลาชัยคุณวลัยลักษณ์พวงงามคุณณัชชายะสวุฒิคุณสายฝนพรหมณีคุณสิริวัฒน์คุณบัวผันปลูกใจเอ้ยนามสกุลน่ารักนะคะคุณบารมีบุญมีคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสสิธรศรีวิรัตคุณสอนจินดารัตน์คุณโสภารัตนรักษ์คุณนุชเจริญไวยวีรกุลคุณปั๊มไรเดอร์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนค่ะคุณพิยาอ่านน่าจะอ่านว่าพิยาวันนะคะภาษาอังกฤษมานะคะนะคะเอ้ยดิฉันก็อ่านละคุณรู้ฟังคะดิฉันชื่อแหม่มบุรีรัตน์ค่ะ อยากบอกอ่ะนี่คุณฟังสนั่นโซเชียลเลยคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้ทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานเฮ้ยจะบอกให้ว่าใจมันจะหลุดจริงๆเลยนะคะถึงจะแก่ๆก็เถอะว่างั้นนะคะมาอ่านข่าวก่อนนี่สนั่นโซเชียลอดีตอาสากู้ภัยนะแฉมุมมืดเลยเปิดปมเลยเงินบริจาคเพราะว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเออวันนี้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยจะเถือกนะเอ้ยไม่ค่อยจะถูกภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเบื้องหน้าคือการอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนแต่เบื้องหลังเบิกใช้เงินบริจาคเขียนค่าใช้จ่ายเกินจริงเป็นช่องโหว่พี่น้องจ๋าที่ยากจะตรวจสอบเจ้าของมูลนิธิก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดีๆความฝันของเขาโน่นพุ่งไปที่ตำแหน่งการเมืองนะแม่ทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข้อกล่าวอ้างนะที่เผยแพร่ผ่านเพจโซเชียลโดยยังไม่มีการระบุชื่อที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนการช่วยเหลือสังคมในพี่น้องต้องบอกนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงคนดังก็ดับได้นะส่วนคนจะบริจาคก็ต้องมีความฉลาดมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงินของเรามันต้องเอาไปใช้นะเพื่อกิจที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอย่าไปต่อขาต่อบันไดให้เขาไต่นะเนี่ยไหลเราอ่ะขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวเราเพื่อจะไปเป็นอะไรอย่างที่เขาฝันน่ะเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะดิฉันเนี่ยรู้บ้างบางอย่างแต่พูดได้ไหมพูดไม่ได้หรอกเนาะนี่มานี่ดีกว่าของจริงเลยมิจฉาชีพโพสต์อ้างบอกว่าจะแจก 10,000 โอ้โหตาลูกตาวาวดิคนเห็นข่าวนี้นะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ขีดเส้นใต้รุ่นใหม่นะจะแจก 10,000 ห้ามกดเด็ดขาดพี่น้องเป็นข่าวปลอมนะคะเริ่มจาก Facebook เป็นภาพ AI อ่ะผู้หญิงก็แนะนำนะว่าเนี่ยเป็นบัตรรุ่นใหม่นะในคลิปก็บอกว่าจะโอนเงินสดให้นะ 10,000 กับเนี่ยรายใหม่ทุกรายก็แนะบอกเปิดบัญชีเนี่ยพร้อมเพลย์กับธนาคารไหนก็ได้จากนั้นให้ส่งเลขบัตรประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะผู้พิการนะแขนขาตานะหูด้วยนะก็จะแจกผ่านบัตรสวัสดิการคนจนย้ำนะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านะเห็นคลิปแล้วก็ให้ช่วยบอกต่อแล้วก็ให้รีบทำเลยจะใช้คำว่ารีบนี่เพื่อให้เร่งการตัดสินใจไงพี่น้องเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆมันเป็นข่าวลวงค่ะนะแล้วก็จะระบุวันที่แบบเจาะจงเลยนะว่าคุณเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ได้สิทธิ์นี้ประมาณนั้นเป็นสวัสดิการใหม่นะผูกกับบัตรประชาชนซึ่งเป็นเทคนิคทำให้ข่าวดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีคุณผู้ฟังรัฐบาลก็ไม่มีอ่ะนะสตังค์จะมาแจก 10,000 อ่ะประชาชนอย่าหลงเชื่อ

ก็อย่าส่งต่อข้อมูลที่หลอกลวงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อจะเปิดบัญชีข้อแนะนำก็คือไม่มองไม่เชื่อรูดมันทิ้งไปเลยพี่น้องรูดทิ้งรูดผ่านจ้านะคะเอาเพลงนี้ไปจัดไป1 เพลงจ้ะพี่น้องจ้า

ี่น้องจ๋ากลับมาในช่วงนี้นะคะช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจแต่จะคุยถึงตอนนั้นมีเงินมีทองยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องทักพี่น้องด้วยหัวใจคิดถึงตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดถึงต่อไปว่าถ้าดิฉันล้มหายตายจากเนี่ยนะเออเราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยนะพี่น้องจะคิดถึงดิฉันหรือเราจะลืมเลือนกันไปตามกาลเวลานะสวัสดีค่ะคุณชมัยพรจันทราคุณสนธยาบุตรพรมคุณปรียาธงสะอาดนายหนึ่งพ่วงเจริญอรุณสวัสดิ์คณะเล็กวันชนีช่วยชูสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคนรักไก่ตีไก่หรือว่า

ขายไก่แล้วเนี่ยหรือว่าไก่หมุนสวัสดีค่ะคุณละม่อมคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันธ์คุณสมเกียรติใจช่วงดิฉันก็เรียนคุณผู้ฟังดิฉันชื่อบุรีรัตน์สามัตถิยะวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เจอกันจานจำดิฉันว่าดิฉันชื่อแหม่มบุรีนะวันนี้พี่น้องแม่สถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยตอนนี้น่ากังวลคนไทยนี่ท่วมเลยนะคะเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552คือสูงสุดในรอบ17ปีโจทย์ที่น่าห่วงน่ากังวลไม่ได้มีเพียงยอดหนี้ที่สูงขึ้นเท่านั้นเพราะหลายครัวเรือนไม่มีเงินทุนที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอขณะที่กลุ่ม Gen Y Gen C เนี่ยนะคะเขาก็ก่อนหนี้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเป็น BNPL เพิ่มขึ้น 14.2% ด้วยการเข้าถึงช่องทางการก่อหนี้ได้ง่ายนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าก่อนหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะจนเกินกำลังจะชำระกลายเป็นเดอะแบกรับหนี้เป็นภาระในระยะที่ยาวไกลเพราะว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินส่วนผู้เกษียณก็แบกมานานนะคะแบกครอบครัวแบกลูกแบกหลานส่งนะคะลูกหลานเรียนเนี่ยนะคะหารายได้เพียงคน2คนแต่ต้องดูสมาชิกที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนเนี่ยนะประมาณ 3-5 คนหรือมากกว่านั้นทำให้แม้จะพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทต่อคนสะท้อนว่าคนไทยเกินครึ่งอะค่ะไม่สามารถปลดหนี้ได้ก่อนแก่ส่งผลให้ชีวิตหลังวัยทำงานเนี่ยเปราะบางมีเงินไม่พอที่จะดูแลตัวเองบัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้ที่พบมากที่สุดรองลงมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อยานพาหนะสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางคนผ่อนบ้านนาน30ปีผ่อนยันแก่เลยว่างั้นนะคะหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้เป็นภาพของรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเงินออมไม่เพียงพอแล้วก็ภาวะหนี้เนี่ยนะคะจะลากยาวไปตลอดชีวิตกระทบความมั่นคงและความมั่นคั่งของครัวเรือนรายงานเศรษฐกิจมากมายเพราะวันนี้จะพูดเยอะแล้วก็จากนี้ไปก็จะพูดรายงานข่าวให้เยอะนะคะเพราะวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เจอกันสองธุรกิจเลยค่ะเป็นสื่อหลักทั้งวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล disruption ทำเรตติ้งเนี่ยนะคะร่วงขาดทุนเรื้อรังจากโครงสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนสะท้อนพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนจากการรับชมวิทยุโทรทัศน์แบบเดิมๆเนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนออนดีมานด์ส่งผลกระทบทั้งฐานผู้ชมรายได้และความคุ้มค่าตัวเลขความมั่งคั่งของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ก็หายไปทุนล่อยหลอต้นทุนของสื่อเนี่ยนะคะที่เป็นสื่อหลักวิทยุโทรทัศน์ก็พุ่งสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการยุคทองของการผลิตรายการที่มีรายได้มหาศาลจากค่าเช่าและค่าโฆษณาก็ถึงยุควิกฤตนะสถานีบางแห่งก็ทำได้แค่ประคองตัวอยู่ได้ด้วยการเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลขณะที่กิจการวิทยุบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งนะคะถึงขั้นขอส่งคืนและระงับการออกอากาศโดยที่กสทช.เนี่ยเห็นชอบตามคำขอของผู้ขอให้เลิกใบอนุญาตบางแห่งนะพี่น้องนะวิทยุนี่ยกเลิกกันทีหนึ่ง 20-30 แบ่งเป็นทั้ง FM แล้วก็ AM ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมเนี่ยจะหมดในปีเนี่ยอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะคะคำถามหลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นยุคของดิจิตอลDisruption เป็นยุคที่การเสพสื่อเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังดูพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะคะฟังวิทยุ

ยุมากแค่ไหนดูโทรทัศน์มากน้อยแค่ไหนที่เป็นสื่อหลักนะแล้วก็ดูสมาร์ทโฟนมากขึ้นใช่ไหมวันวันหนึ่งก็ไถฟีดออนดีมานด์ไงประมาณนั้นนะคะคราวนี้ก็ต่อข่าวกันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่กิจการวิทยุเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์เท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มีคนคุยนะคะว่าคนไม่ค่อยจะใช้เงินเลยขายของยากยอดขายลดขึ้นราคาก็ไม่ได้ทั้งที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นนะดีเซลขึ้นอีกถูกไหมกำไรก็ไม่ฟื้นยิ่งขายก็ยิ่งแบกต้นทุนเสียงพูดนี้ดังจากธุรกิจกลายทีเดียวเลยอ่ะนะคะเอ้ามีอะไรบ้างอ่ะมีร้านอาหารไงใช่ไหมคะร้านค้าออนไลน์กิจการรายย่อยถามว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็ตอบว่าเป็นภาวะนะคะที่ต้องสู้กับการเป็นธุรกิจซอมบี้ธุรกิจซอมบี้หรือธุรกิจบริษัทผีดิบเนี่ยนะคะมันหมายถึงกิจการนะคะต้องลดค่าใช้จ่ายเลื่อนการลงทุนงดรับคนชะลอจ่ายเจ้าหนี้พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือรายได้เนี่ยไม่เพียงพอแม้ไม่ถึงขั้นล้มละลายไม่ปิดตัวแต่รายได้มีไม่เพียงพอกับการจะขึ้นเงินเดือนการจะลงทุนมีแค่หมุนหนี้ประคองสถานะไว้ซึ่งบริษัทซอมบี้เนี่ยมีมากถึง 11.6 ของธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้งหมดโดยอยู่ในกลุ่ม SME นะคะสัญญาณเนี่ยชัดเจนยิ่งมากเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างมากชัดเจนอย่างยิ่งนะคะเห็นชัดจากการเร่งระบายสต็อกลดราคาสินค้าขายทรัพย์สินมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดกะไม่มี OT เลิกจ้างรอปิดกิจการแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นนะคะธุรกิจขนาดใหญ่บางรายก็เริ่มแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องจนกระทั่งกระทบเจ้าหนี้โดยอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสปาโทรคมนาคมก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันทั้งนี้ข้อมูลของการจดทะเบียนเลิกกิจการของกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมเดือนที่แล้วของปีนี้มีนิติบุคคลเลิกกิจการ11,420 รายเพิ่มขึ้น 17.38% ดังนั้นธุรกิจที่ลูกค้าหายเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่บนหน้าผามีเพียงนิ้วก้อยเบาๆหรือสายลมปะทะแค่นั้นกิจการที่เป็นซอมบี้ไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ถึงกับโตมันก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดพี่น้องดิฉันอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หมายตัวหนึ่งรอแร่เลยมะพร้าวล้นเกินเกณฑ์มาตรฐานผลผลิตเนี่ยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่115ผลต่อไร่ทำราคาตกวูบชาวสวนค่ะขอเพดานบอกช่วยราคาที่10บาทต่อผลจะได้ไหมขณะที่รัฐบาลก็อนุมัติงบ 46.6 ล้านบาทดูดซับผลผลิตส่วนเกินหวังที่จะพยุงราคาที่ตกต่ำแต่โกดังก็เต็มเงินทุนก็จมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมะพร้าวก็บอกว่าโรงงานกับลงเนี่ยนะคะมีปัญหาการจัดเก็บแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารสต็อกตอนนี้ก็บอกว่าเต็มกำลังแล้วราคามะพร้าวหน้าสวนนะคะมะพร้าวผลแก่มะพร้าวแกงนั่นแหละ 3-6 บาทต่อลูกโดยกลุ่มการค้าภายในก็จะดำเนินจะพยายามพยุงราคาให้ถึง10บาทแต่ราคาซื้อขายจริงหน้าสวนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยนะคะมาดูมะพร้าวน้ำหอม 2-12 บาทต่อลูกนะขึ้นอยู่กับพื้นที่รับซื้อขนาดผลแล้วก็ความสมบูรณ์ของจีบหันมามองการท่องเที่ยวโอ้ยเหนื่อยนะคะหน้านี้หน้าโลด้วยแล้วก็จะหวังหน้าหายเหรอโอ้ยแม่ค้ามะพร้าวอ่อนมาจัดปะ1เพลงเลยจ้า

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ปู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคะวันนี้คงฟังรายการด้วยเสียงแปลกๆ ดิฉันก็บอกว่าดิฉันเศร้าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดรายการในรถในฐานะนักจัดรายการที่ประสบภัยคือดิฉันเนี่ยตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ออกจากบ้านมาได้ครึ่งทาง5 โมงต้องเข้ารายการแล้วปรากฏว่า ยังไม่ถึงสถานีพยายามลุยน้ำเต็มที่ของชีวิตและจากนั้นจัดรายการสดในรถ โอ้ยคิดแล้วเศร้าแท้เศร้าว่านะเป็นผู้ประสบภัยนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้ท่วมสูงเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปสถานีก็ไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนะคะเอาเป็นอย่างนี้ทางรอดของชีวิต7 เดือนผ่านไปหลังจากสงครามอิหร่านสหรัฐประทุขึ้นเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้วิกฤตพลังงานหนักกว่าเดิมกระทบสุขภาพกระเป๋าสตางค์ราคาดีเซลพุ่งแรงมากเป็นพุ่งบวกนะที่ 41.44 บาทต่อลิตรเป็นระดับสูงสุดในรอบ18 ปีจุดชนวนการถกเถียงเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานของไทยที่มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศแต่มันดันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันผู้ค้าน้ำมันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ผลิตไบโอดีเซลเกษตรกรชาวสวนปาล์มไปจนกระทั่งถึงภาครัฐนโยบายเกษตรนโยบายอุตสาหกรรมรัฐบาลว่าอย่างไรในวันที่ดีเซลแพงที่สุดในรอบ18 ปีที่โครงสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งระบบราคาน้ำมันหน้าปั๊มส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าค่าขนส่งต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อเราต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากกว่า 60% และต้องนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศความเสี่ยงราคา LNG จึงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่กระทบกำลังซื้อประชาชนและลดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนตาดำๆและของดีเจนาทีนี้จัดรายการในรถจะเปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะรถดิฉันเนี่ยเป็นรถสันดาปใช่ไหมต้องแช่น้ำอยู่เนี่ยไม่รู้จะลอยเท้งเต้งนาทีไหนนะคะกำลังหาทางอยู่พี่น้องเศร้าแท้เศร้าว่าน้ำมันก็แพงทุกอย่างลำบากไปหมดพี่น้องนะวันนี้นะคะเป็นผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้ากันน้ำท่วมไม่เป็นไรขออย่าป่วยไข้ก็พอชีวิตจะหนักแค่ไหนก็ยังทนไหวงานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนก็ยังสู้ได้เงินหมดหาใหม่ได้เสมอแต่สุขภาพเสียแล้วเอาคืนไม่ได้อย่าลืมพักในวันที่อ่อนล้าดูแลตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือกำลังสำคัญของชีวิตมีแรงในวันนี้มีโอกาสสำหรับวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะพี่น้องช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าสาหัสสากันจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศแล้วนั่นแหละ เขาว่ากันว่าเอาอยู่เป็นคำที่พูดไม่ได้จริงๆช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ต้องทักว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทักทายกันทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect แม่ตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจคีเลแล้วก็แก่ๆเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเป็นเรื่องปกติพี่น้องจากเป็นก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่แหละแต่ถ้าจากตายก็แปลว่าอ๋อเดี๋ยวรอกันไปพบกันใหม่ในภพภูมิหน้าประมาณนั้นจะพบหรือไม่พบไม่ทราบได้นะคะก็สุดแต่กรรมแต่เวรแต่ถ้าจากเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบกันนะบางครั้งก็ไม่ได้พบกันก็เป็นได้สุดแต่วาสนาสุดแต่บุพเพว่าแบบนั้นนี่ไม่ได้พูดเป็นลางอะไรนะคะพูดธรรมดาทักทายปกติไม่ต้องตื่นเต้นพี่น้องดิฉันแล้วก็โอ้โหหัวใจจะวายทำไมหัวเราะแบบนี้บุรีรัตน์ไม่รู้แหละสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวิชาญพร้อมจิตคุณวิสูตรคุณกัชมนแก้วเรืองนะคะทักกันไว้ก่อนนะคุณคมสารจอตรอนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสมพรหมื่นจบขอบคุณสำหรับสติกเกอร์เต้นภาพน่ารัก

วงพันชูแก้วสวัสดีค่ะดิฉันก็ใจหายนะเวลาคิดว่าวันหนึ่งไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้วนะคะดิฉันใจหายนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา22ปีช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีโทรศัพท์ใช่มาจากที่ที่อยู่แล้วก็จัดรายการ22ปีไม่เคยขาดลามาสายแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะหายใจหน่อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสมชายไทยปราณีตคุณช่วงพิชัยยุทธจันเลื่อนคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงคุณหนูเพียรภกากุลคุณนิภาแก้วเครือศรีคุณพนัทเทพสุขเสนาคุณภัยรัตน์วายประโคนคุณนิลิคุณนิลิสลาชื่อน่ารักนะคะคุณน่าชื่อน่ารักเป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะคะถ้าอ่านผิดไม่น่าจะผิดแล้วนะคะเพราะสะกดมาตรงๆคุณสมพรบุญมาสวัสดีค่ะคุณดวงพรปราบมากคุณอุษาขันธุลาคุณรัชนีพันใหม่คุณปุญจวัฒน์รัตนภักดีคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณสุรินทร์บุญรอดนะคะวันนี้พี่น้องมากันหลากหลายคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ดิฉันมั้ย พอพูดถึงการจากลาเนาะดิฉันก็อายุปูนี้แล้วนะการจากลาก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาใครจากตายดิฉันก็ร้องไห้นะออกอากาศหลายครั้งดิฉันก็ร้องไปคุณผู้ฟังก็ร้องตามไปบ้างนะคะประมาณนั้นนี่แต่ที่มาทุกปีเนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากจะเจอนะแต่ก็มานะไม่ใช่วิชาชีพพี่น้องแต่จะมามากมาน้อยก็แล้วแต่มาทุกปีมาทีไรเนี่ยนะงบประมาณก็กระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชนโดยแท้หรอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันก็มาอย่างนี้แหละนั่นคือน้ำเหนือมาอีกแล้วไม่เคยแก้ไขได้เลยก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาอ่านข่าวมาตั้งแต่สาวยันแก่พูดคำนี้เลยจริงๆนะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตมวลน้ำเหนือก็ไหลทะลักลงสู่ภาคกลางส่งผลให้กรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจ่อแตะระดับนะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกดดันให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วซุปเปอร์เอลนีโญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาปะทะกับร่องมรสุมเบียดตึงแนวร่องพอมันเบียดกันมันก็เกิดทำให้ฝนตกแช่แล้วก็สะสมพื้นที่เป็นเวลายาวนานพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในเขตจังหวัดชัยนาทช่วงอำเภอสัพพยานี่ก็อ่านแบบเนี้ยทุกปีนะคะอำเภออินบุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าถึงอ่างทองก็นี่เลยอำเภอป่าโมกชัยโยวิเศษชัยชันแล้วก็ลากมาอำเภอเมืองต่อด้วยพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็ต่อด้วยบางปะอินบางไทรทุ่งรับน้ำก็โอ้โหเตรียมตัวกันเลยทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งเจ้าทุ่งพญาบันลือตามต่อด้วยทุ่งพระพิมลแล้วก็คลองสาขาก็พี่น้องประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็รายงานสภาพอากาศนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาตามลำดับมาตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยนะมันยังไม่ก้าวหน้าแต่นะที่อยู่ในใจดิฉันนะสม่ำเสมอมาเลยนะแล้วก็จดจำได้ทั้งชีวิตแก่ๆของดิฉันเนี่ยนั่นคือดร.สมิทธ์ธรรมะสโรจน์เมื่อวันก่อนก็ไปยิมมานะคะก็มีน้องผู้ชายสองคนเพิ่งจะทำงานเรียนจบมานะคะคือปกป้องกับอภิวิทย์นี่นามสกุลยิ่งใหญ่ธนศักดิ์
ส่วน

น้องปกป้องนะคะนามสกุลปัญจังเลดนะคะน้องเขามาจากอำเภอเวียงป่าเป้าเขาบอกนะคะเขาก็ถามดิฉันว่าเนี่ยเขาจะไปวิ่งเทลพี่ว่าฝนจะตกไหมบอกตกพี่รู้ไหมว่า มันจะตกยังไงดิฉันก็อธิบายไปแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันเชื่อในกรมอุตุในสมัยของดร.สมิธสมะสโรจนะคะน้องก็ทำหน้างงๆอ๋อน้องเกิดไม่ทันแต่น้องคือน้องยังเด็กมากนะคะในสมัยของดร.สมิธธรรมสโรจเนี่ยนะคะการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม่นยำเป็นเลิศแต่มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาในสายตาของนักข่าวแก่ๆที่ทำงานมานานเนี่ยนะคะก็เรียนว่าดิฉันจดจำนะคะก็ได้แต่ดร.สมิธธรรมสโรจนะคะท่านจะมีเทคนิคการพยากรณ์แล้วก็การอธิบายการแถลงข่าวให้ได้ฟังอย่างง่ายนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของสึนามิเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายไว้ได้ดีนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็จำไม่ได้อะว่าผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะมีใครยังไงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่าได้ใจบางอย่าได้น้อยนะคะก็เพียรตั้งใจทำงานต่อไปสักวันหนึ่งนะคะท่านก็คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนะคะอย่างที่ดร.สมิธธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะท่านได้เข้าไปอยู่นะของแบบนี้มันไม่ใช่จะแทรกซึมได้ง่ายๆนะคุยเรื่องน้ำเอาเพลงนี้ไปพี่น้องคลื่นเชิญรับฟังค่ะ

นะคะบทเพลงชื่อคลื่นนะคะเพลงก็เพลราะเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะใช้ AI แต่งเพลงนะคะไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันนักการเมืองไม่ขออะไรถ้าเธอไม่เต็มใจนักการเมืองทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนเดี๋ยววันนี้รอดูมีนักการเมืองกี่คนและหน้าไหนพรรคไหนจะออกมาท่องน้ำท่วมช่วยเข็นรถของประชาชนเช้านี้ดีเจประสบภัยน้ำท่วมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านละค่ะนะคะก็สุดแต่กรรมของแหม่มบุรีลอตเตอรี่ไม่ใช่ลอตเตอรี่แบตเตอรี่ของดิฉันอยู่ใต้ท้องรถเพราะว่ารถเป็นรถสันดาปนะคะค่าแบตก็80,000ถึง120,000ไม่อยากจะพูดรวยไม่ไหวแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะเอ้าชัยนาทน้ำท่วมนะคะฝนตกสลับหนักเบาต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายกลางเมืองมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรลำบากอำเภอมวกเหล็กสระบุรีตลอดแนวคลองมวกเหล็กอ่วมนะคะฝนถล่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องเตือนแล้วค่ะนะคะโอ้โหกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะหมู่12หมู่13บ้านท่าเสาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนไปเองไม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะพี่น้องคาเฟ่ที่เขาใหญ่ปิดให้บริการแบบกระทันหันเลยโอ้โหของค้างอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำป่านี่แรงมากเลยนะคะไหลเข้าท่วมคาเฟ่แล้วก็ที่พักตอนนี้ก็อพยพนะคะนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่2วันวันนี้วันพรุ่งนี้หลังจากที่ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดสัญจรไม่ได้เสี่ยงดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักกระทบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำตะคองตำบลหมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปากช่องหนองสลายและจันทึกเตรียมเลยนะคะให้รับมือมวลน้ำที่จะไหลผ่านก่อนที่จะลงสู่เขื่อนลำตะคองยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้งดใช้เส้นทางบริเวณสะพานหมูสีและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางขึ้นเขาใหญ่ย้ำเน้นนะคะมาทางภาคตะวันออกเลยค่ะน้ำป่าทะลักเข้าหลายพื้นที่ในอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงหลังจากที่ปริมาณน้ำนี่ไหลมันแรงมากคุณผู้ฟังนะคะโอ้โหดูจากคลิปนะคะแล้วก็เพิ่มสูงมีความขุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายขณะเดียวกันค่ะมีรายงานนะคะนักท่องเที่ยว2รายติดน้ำตกคลองปักกั้งรอน้ำลดนะคะจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเลยด้านอำเภอปวกแดงอ่วมไม่แพ้กันค่ะพอพอระยองเตือนนะคะพื้นที่พัฒนานิคมพัฒนาแล้วก็เมืองระยองเนี่ยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นที่อำเภอแก่งหางแนวจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบาง40ครัวเรือนรวม120คนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงวัดช่องกระผัดพร้อมจัดกำลังชรบ.อส.ตำรวจดูแลบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินที่อพยพออกจากพื้นที่ไปที่พัทยาค่ะคลื่นลมแรงผู้ประกอบการเตียงชายหาดตอนนี้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำเรือลากล่มพาราเซล2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยหาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ชักธงแดงในระยะ 3-4 วันเนี่ยนะคะห้ามเรือออกจากฝั่งท่อสมอหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็ที่แหลมบริหายตามต่อมาเลยนะคะย้ำเตือนค่ะสุพรรณระยองจันทบุรีแล้วก็อำเภอปากช่องของนครราชสีมาน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสมเยอะมากให้ดูแล
กลุ่มเปราะบางให้เป็นการดียกของขึ้นที่สูงย้ายรถด้วยนะคะกิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมฝนตกสะสมเสี่ยงภัยระดับสูงเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะคะครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดพี่น้องค่ะพี่น้องต้องดาวน์โหลดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเช็คน้ำใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เขียนคำว่าเช็คน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของสถานการณ์ฝนตกสะสมเสี่ยงภัยนะคะด้านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็โพสต์บอกว่า48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากคือเดือนนี้กับเดือนหน้าคือเดือนตุลาแต่จนถึงปีนี้เนี่ยนะคะปลายเดือนกันยาพายุไม่ได้เข้าไทยแม้สักลูกเดียวทั้งนี้เป็นผลจากซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นเพราะร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักเป็นบางจุดฟ้าฉ่ำสุดแต่ไม่ใช่พายุที่หอบปริมาณมหาศาลลงมาตกในพื้นที่ที่เป็นที่กว้างเหมือนปี2554ปีนั้นมีพายุ5ลูกท่วมไป 5.7 ล้านไร่เป็นมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะสรุปเลยช่วยตัวเองนะคะรับมือฝนตกฉับพลันด้วยแอปที่ชื่อว่าเช็คน้ำตามต่อด้วย Windy WINDY และ Thai Water THAIWATER Thai Water Windy และเช็คน้ำมานี่แล้วค่ะขยับมาเลยค่ะพี่น้องคะเทศบาลนครรังสิตนะคะยกธงแดงระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์อยู่ในเกณฑ์อันตรายบางพลีบางบ่อบางเสาธงบางปูฝนตกครบ24ชั่วโมงเอี๋ยน่ากลัวแท้น้ำท่วมยังไม่เห็นหน้าของนักการเมืองผู้ทรงเกียรติกองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองมณฑลโดยมณฑลทหารบกที่11มทบ11ไม่รอประกาศมหาอุทกภัยอะไรทั้งนั้นจัดกำลังช่วยเหลือประชาชนบริเวณแจ้งวัฒนะปลักเก็บนนทบุรีเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่รอดกรุงเทพประกาศ3เขตเลยค่ะน้องจอกสวนหลวงคันนายาวประสบอุทกภัยคลองแสนแสบล้นแล้ววัดเทพลีลาซอยรามคำแหง39น้ำถึงขอบตลิ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ท่วมแล้วขณะที่ประชาชนก็โผล่คอมเมนต์อย่าตื่นตระหนกภาครัฐบอกใจเย็นๆรองนายกบอกเอาอยู่กรมอุตุบอกแค่ร่องมรสุมไม่ต้องตกใจน้ำไม่ท่วมสุดท้ายคำว่าเอาอยู่เป็นคำต้องห้ามจริงๆฝนตกแต่ต้นทุนชีวิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันต่างกันพี่น้องสองพี่น้องที่ชื่อว่านายสุภกรอายุ20พี่ชายและน้องชายที่ชื่อว่านายกรภพอายุ17ปีออกเรือท้องแบนใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กขับไปซื้อสายที่ร้านค้า20กระสอบถึงคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเรือจมทั้งสองตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ2นาทีพลเมืองดีนำเรือพายออกไปช่วยแต่กระแสน้ำแรงมากพี่น้อง2คนจมเจ้าหน้าที่งมก้นคลองพบศพแม่โผกอดร่างลูกชายล่ำให้บอกว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำในคลองสูงเข้าบ้านจึงไปซื้อทรายมาทำแนวกั้นน้ำแต่ต้องสังเวยด้วยชีวิตเพราะต้นทุนชีวิตที่ต่างกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีบ้านพักย่านบางพลีเป็นคฤหาสน์
สไตล์ยุโรป5ไร่ติดอยู่กับสนามกอล์ฟภายในมีอาคารหลายหลังมีเรือรับรองมีสระว่ายน้ำมีห้องแกรนด์ดินเนอร์ก็อยู่ในเขตนี้แหละพี่น้องเขตบางพลีแล้วก็ยังมีบ้านพักอีกหลายอีกแห่งหนึ่งเป็นอาณาจักรในอำเภอปากช่องมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทและสนามบินส่วนตัวบทเพลงนี้มอบให้พี่น้องทุกคนฉันคือประชาชน

0: ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังคะพาไปประเทศที่อยู่ด้านล่างของประเทศไทยเขามีสายการบินที่ชื่อว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์คว้ารางวัลสายการบินดีที่สุดในโลกจากผลโหวตของนักเดินทางปีนี้ในเวทีที่ชื่อว่า SkyTech World Airline Awards ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนับเป็นครั้งที่6ที่สายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับรางวัลนี้ส่วนสายการบินแห่งชาติของไทยชื่อว่าสายการบินไทยจากสิงคโปร์นะคะพาไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอยู่ในยุโรปพี่น้องคะภาษาโบราณนะสมัยกลางๆของยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเขาเรียกยุโรปว่าอิล็อกคือยุโรปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะของฝรั่งเศสเนี่ยแต่ 120% ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุดในรอบ3ทศวรรษท่ามกลางภาวะขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์จำกัดอ้างอิงที่ 60% ของ GDP ซึ่งรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ถึงเท่าตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังมีข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับการตัดการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้รับบำนาญโอ้โหได้ยินคำนี้ปาดเหงื่อนิดนึงผู้รับบำนาญเนี่ยนะคะประเทศไทยตอนนี้มีบุคคลเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยสวและรับบำนาญเนี่ยมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไปเนี่ยนะคะท่าทางจะยุ่งเหมือนกันคราวนี้กลับมาประเทศไทยประเทศของเราอะค่ะนี่สาธารณะของไทยล่าสุดอยู่ที่13.05 ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.09% ของ GDP หายใจโล่งอกเมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสที่แตะ 120% ของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งปิ่มๆไปปลายนิดเดียวนะคะเนี่ยยังอยู่ภายใต้เพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ปาดเหงื่ออีกนิดหนึ่งขอบคุณที่มานะคะของข่าวนะคะขอบคุณ bbc.com แล้วก็บูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์ด้วยนะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอชีวิตเนี่ยนะคะมีสุขและมีทุกข์และนี่คือเครื่องเตือนใจไว้อย่างเสมอว่าเรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและบทเพลงสองบทเพลงนี้ชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นและน้อยก็หนึ่งแม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ